0: หรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569
1: และวันนี้เวลา 16:55 นาทีเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้าน
2: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ออกไปอีก2เดือนในสัปดาห์หน้าโดยจะเสนอเงื่อนไขการใช้จ่ายในรูปแบบเดิมที่สัดส่วน60-40พร้อมยืนยันจะใช้เงินงบประมาณที่มีเหลืออยู่ราว 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทในการดำเนินการโดยไม่ได้มีการโยกย้ายงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้
3: พลบอลนะครับหน้าสูตรเดิมครับ
4: อันนี้ก็2เดือนครับ
5: แต่ว่าเราใช้เงินที่มีอยู่นะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสและจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินโครงการมั่นใจว่าพิจารณาอย่างรอบคอบและทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569
6: ที่เสนอมาหนึ่งโครงการนะครับก็เรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีการเสนอโครงการเข้ามาโดยกระทรวงการคลังก็คณะกรรมการก็ได้ดูอย่างเดี๋ยวรอบคอบแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานะครับแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของพรก.
2: สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศผลขึ้นทะเบียนในวันที่30กันยายนนี้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทเจ้าของท่อน้ำมันที่รั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเร่งซ่อมแซมและเปลี่ยนแนวท่อจุดเสี่ยงขณะที่กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
7: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วโดยท่อดังกล่าวมีเจ้าของคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดซึ่งทั้งสองบริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมทั้งดำเนินการซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่และทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมอีกส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่จากนั้นให้ทดสอบพิกกิ้งเทสตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อรวมทั้งให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตขณะที่นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือการลุกติดไฟพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายเท่ากับ21 ppm แต่ไม่พบความเสี่ยงต่อการติดไฟขณะที่พื้นที่ภายในหลุมที่พบการรั่วไหลยังคงมีความเสี่ยงสูงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการปฏิบัติงานจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำน้ำมันที่รั่วไหลรวมถึงดินที่ปนเปื้อนทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนและค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มลดลงแต่ยังเกินมาตรฐานเล็กน้อย
8: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงทุกพื้นที่ มีแนวโน้มลดลงแต่ยังพบเกินมาตรฐานเล็กน้อยในจังหวัดนราธิวาสและยะลาจึงต้องเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันจากประเทศอินโดนีเซียเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยจากข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนภาคใต้มีแนวโน้มเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะช่วยบรรเทาสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนลงได้แต่ยังต้องติดตามสภาพการระบายอากาศและการสะสมของฝุ่นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างต่อเนื่องหากอินโดนีเซียสามารถควบคุมการเผาและจำนวนจุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในภาคใต้จะเข้าสู่สภาวะปกติทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางการทูตไปยังอินโดนีเซียเพื่อให้แก้ปัญหาการเผาและลดหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อไทยแล้วหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนผ่านกลไกอาเซียนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือน15จังหวัดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัย

0: รธรณีและประชาชนทั่วไปใน15จังหวัด
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการรอบที่4ต่อไป
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จเพราะเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนหากพบผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมายและวินัยอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะหากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี้
3: การดำเนินการกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือว่ามันบั่นทอนความมั่นใจของพี่น้องประชาชนมากพอสมควรกระทรวงมหาดไทยเองในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลกรมท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้แค่ย้ายไม่พอต้องดำเนินการให้เห็นเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่ก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องสั่งให้มีการออกจากราชการไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าเราดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่อย่าไปจบวันที่เลย30กันยายนเป็นทางการเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคน
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเร่งพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ทั้งนี้ต้องแก้ปัญหาให้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนก่อนซึ่งจะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งจากนั้นจะเร่งดำเนินการบรรจุข้าราชการรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุดเบื้องต้นคาดว่าจะเรียกบรรจุในเดือนหน้าส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเอาจริงกับการทุจริตสอบเข้ารับราชการเห็นชอบมาตรการใหม่ที่ชัดเจนกว่าถ้าตรวจพบข้าราชการคนใดเคยทุจริตในการสอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะเดียวกันจะมีการทำแบล็คลิสต์หรือฐานข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศตรวจสอบได้ป้องกันไม่ให้คนที่เคยโกงสอบไปเวียนสมัครสอบในหน่วยงานอื่นส่วนในระยะต่อไปภายใน3ปีจะปรับการสอบภาคกให้เป็น e-exam ทั้งหมดและภายใน5ปีจะผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทั้งขบวนการรวมถึงสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่โกงสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการทหารของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนตอบโต้กันไปมารอบใหม่ส่งผลให้ทหารของซาอุดีอาระเบียเสียชีวิตอย่างน้อย23นาย ด้านแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดทางการทหาร

0: ของกลุ่มฮูตีระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและปฏิบัติการภาคพื้นดินของซาอุดิอาระเบียรอบใหม่ส่งผลให้นักรบของกลุ่มกบฏฮูตีเสียชีวิตกว่า40นายขณะที่องค์การสหประชาชาติระบุว่าความขัดแย้งระหว่างซาอุดิอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้พลเรือนชาวเยเมนมากกว่า 100,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นรวมถึงสร้างความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานทั่วโลก
1: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะอนุญาตให้คณะผู้แทนของรัฐบาลอิหร่านเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อเป็นการสอดคล้องกับพันธกรณีในฐานะประเทศที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติท่ามกลางสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศให้กับประธานาธิบดีมามุดอับบาสแห่งปาเลสไตน์สำหรับการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวซึ่งนับเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยอ้างว่าปาเลสไตน์ล้มเหลวในการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองซึ่งขัดต่อพันธสัญญาที่เคยให้ไว้กับสหรัฐรวมถึงดำเนินการที่เป็นบ่อนทำลายโอกาสในการบรรลุสันติภาพต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม C หลังจากทีมนักตบสาวไทยประจำสนามตบเอาชนะมองโกเลียมาได้3-0เซตล่าสุดทีมนักตบสาวไทยอันดับ13ของโลกประจำสนามนัดที่2ตบเอาชนะคีร์กีสถานอันดับ118ของโลกไปแบบสบายๆ3-0เซต25-13 25-7 25-7เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2การันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วสำหรับวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับไต้หวันเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36ฟุตบอลหญิงกลุ่ม E หลังจากนัดแรกทีมชาติไทยพ่ายญี่ปุ่นมา0-8มาลงสนามนัดที่2พบกับไต้หวันผลปรากฏว่าทีมชาติไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับไต้หวันไป0-1โดยนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 นาทีเพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไปแต่ถ้าสดทางช่อง Mcord SD ด้านกีฬาเทคบอลรอบแรกกลุ่ม A ชายคู่สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเรียงลงสนามเกมแรกเอาชนะฟิลิปปินส์2-0เซต12-7และ12-4ก่อนนัดที่2เอาชนะอินโดนีเซีย2-0เซต12-3และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยประเดิมสนามแพ้อินโดนีเซีย52-61นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับจีนในวันที่19กันยายนเวลา8:00 น.จากที่ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเดินทางไปถึงยังประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อกลางดึกของวันที่15กันยายนที่ผ่านมาแต่มีปัญหาในการเข้าพักที่เรือสำราญคอสตาเซเลนาท่าเรือนาโกย่าตามที่เจ้าภาพประเทศญี่ปุ่นได้จัดเตรียมไว้จนต้องรอเกือบ24ชั่วโมงนั้นล่าสุดพลเรือเอกอภิวัชศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยแก้ปัญหากับทางเจ้าภาพจนได้เข้าพักเรียบร้อยแล้วการแข่งขันสิง SAT Thai LPGA Master รายการสุดท้ายปิดฤดูกาลนี้มีนักกอล์ฟสตรีจาก8ชาติเข้าร่วมชิงชัยที่สิงปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับภาค72โปรนุกบุษบากรสุขพันธ์สาวเชียงรายเจ้าของแชมป์ชัยหน้า LPGA Tour เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเปิดรอบแรกด้วยสกอร์3อันเดอร์พาร์69จาก4เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวโดยมีนักกอล์ฟอีก7คนตามหลังเพียงสโตรกเดียวที่คนละ2อันเดอร์พาร์70เทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายเดวิดคัพเวิลด์กรุ๊ป2ระหว่างทีมชาติคาซัคสถานกับทีมชาติไทยและในชแนลเทนนิสเซ็นเตอร์บีไลอารีนากรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานผลจับสลากประกบคู่การแข่งขันจะสลับมือคู่แรกอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมืออันดับ93ของโลกเดียวมือ1ของเจ้าภาพพบกับแม็กซิมัสพราพลโจนเดียวมือ2ของไทยจากนั้นติโมเฟชกาตอฟมืออันดับ198ของโลกเดียวมือ2จะพบกับกสิทธิ์สำเร็จเดียวมือ1ของไทยในคู่แรกของวันนี้เริ่มเวลา 13:00 นอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาไนโร่ระดับตำนานใจกลางย่านปทุมวันกำลังจะถูกส่งคืนพื้นที่ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพระศึกษาประเภทกจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายที่จะได้โยนแข่งกันในสนามนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7 ในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรและเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร52เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:33 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา 16:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 น
3: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ซื้อรถยนต์กับตัวแทนจำหน่ายรถและต้องการตรวจสอบป้ายทะเบียนด้วยตัวเองว่าเป็นป้ายที่ถูกต้องหรือไม่โดยป้ายแดงที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นสามารถสังเกตได้จากตัวย่อนูนขอไข่ซอเสือที่มุมด้านล่างขวาต้องมีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบกรูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้าปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถ ทั้งนี้ป้ายแดงถือเป็นเอกสารของทางราชการกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ที่ปลอมป้ายทะเบียนหรือผู้ที่นำป้ายแดงปลอมไปติดรถมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งความผิดฐานปลอมเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอมมีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่2พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกเดิมเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ประจำพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาทซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อเกิดไฟไหม้ข้าราชการช่วยกันยกพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกลงมาได้ครั้นโปรดให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นใหม่ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่เสด็จออกมหาสมาคมเป็นที่ประดิษฐานเครื่องสิริราชกกุฏภัณฑ์และพระแสงสำคัญประจำรัชกาลในพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงและเมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพแล้วจึงเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดล
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองสามารถวินิจฉัยได้หลายวิธีทั้งการตรวจวินิจฉัยลักษณะอาการทางสมองซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานที่แพทย์ใช้ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สมองการตรวจสมองด้วยเครื่อง MRI เป็นการตรวจหาพยาธิสภาพของสมองโดยใช้เครื่องมือที่สร้างภาพสมองด้วยวิธีใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าการตรวจเลือดสมองโดยเป็นการตรวจดูหลอดเลือดสมองโดยตรงและการตรวจเลือดสมองโดยวิธีอัลตราซาวด์โดยตรวจหลอดเลือดสมองบริเวณคอและหลอดเลือดแดงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนเกี่ยวกับระบบวันแมปน้ำ
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย

0: ตอร์โทร076-210-624
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ทุกประเภทอุบัติเหตุกระจกแตกร้าวไม่ต้องกังวลครับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโฮมให้บริการเรื่องกระจกรถยนต์โดยช่างชำนาญงานมานานกว่า20ปีติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงทุกรุ่นเคลมประกันชั้น1ได้ทุกบริษัทยังมีบริการสั่งทำและติดตั้งกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือและให้เช่าเรือตกปลาโดยกัปตันมืออาชีพเลือกบริการจากผู้เชี่ยวชาญเลือกร้านอาณาจักรกระจกโค้งถนนเทพกษัตริย์076-239-116 0818953217
4: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift ครีม
5: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลทราพรามเรเนียฟีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
4: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
6: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วหน้าเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/9A
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกัน
3: เองเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404

0: ายนที่โกโฮเซลทุกสาขาก
1: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1หมอเชนมาแชร
4: ์หลายคนเลือกถ่ายรูปตอนไม่ยิ้มเพราะรู้สึกว่าตัวเองดูดีกว่าเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเพราะเวลายิ้มนะครับแก้มของคนเราจะถูกกล้ามเนื้อยกขึ้นครับถ้าโครงสร้างใบหน้าเริ่มหย่อนคล้อยคอลลาเจนเริ่มหายรอยยิ้มจะยิ่งทำให้ร่องแก้มดูลึกขึ้นและเห็นความหย่อนคล้อยของใบหน้าที่ชัดเจนขึ้นครับเพราะฉะนั้นรอยยิ้มไม่ได้ทำให้เราดูแก่นะครับแต่รอยยิ้มกำลังเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างใบหน้าครับแต่ถ้าใครเส้นเอ็นใบหน้าเริ่มหย่อนคล้อยอย่าลืมนึกถึงฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็น 4L lifting ของหมอเชนนะครับเพราะเวลาผมประเมินใบหน้าผมไม่ได้ดูแค่ตอนอยู่นิ่งนะครับแต่จะดูตอนยิ้มด้วยเพราะผมต้องการให้ผลลัพธ์นั้นดูดีทั้งตอนหน้านิ่งและตอนหน้ายิ้มครับ
3: หมอเชนมาแชร
5: ์ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
6: เพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง 905 FM แชทไลน์ 905 FM

0: Love Delivery บอกความรู้สึกผ่านเพลงรัก
1: Nine O Five FM

0: ปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กม. 399 บาท Mini Marathon 10 กม. 499 บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @soft_events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
1: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซูเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
5: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ0765286122 Escor Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
6: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
7: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
8: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065 950 6319

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: คนเรามักถามว่าจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งแต่ไม่ค่อยถามว่าสิ่งที่เราพึ่งอยู่นั้นพาเราออกจากทุกข์จริงไหมถ้าพึ่งเงินเงินก็หมดได้ถ้าพึ่งคนคนก็เปลี่ยนได้ถ้าพึ่งชื่อเสียงชื่อเสียงก็หายได้สิ่งใดที่ยังไม่เที่ยงสิ่งนั้นยังไม่ใช่ที่พึ่งแท้จริงที่พึ่งที่ถูกจึงไม่ใช่สิ่งภายนอกที่เรากอดไว้แน่นแต่คือธรรมะที่ทำให้ใจลืมตาเห็นความจริงเห็นว่ามีเกิดก็มีดับมีได้ก็มีเสียมีรักก็มีพลัดพรากเมื่อเห็นตามจริงใจก็ยึดน้อยลงเมื่อยึดน้อยลงทุกข์ก็น้อยลงเมื่อทุกข์น้อยลงใจจึงเริ่มสงบนี่แหละที่พึ่งอันแท้จริงของมนุษย
0: ์ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: บางคนมีเวลาน้อยอยากทำหลายๆหัตถการร่วมกันได้หรือไม่ต้องตอบเลยค่ะว่าบางโปรแกรมสามารถทำร่วมกันได้ในวันเดียวกันเลยแต่ต้องพิจารณาลำดับการทำตำแหน่งการทำและการตอบสนองของผิวค่ะการทำมากไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลดีกว่าเสมอไปบางกรณีควรเว้นระยะเพื่อให้ผิวได้ฟื้นตัวและประเมินผลได้ชัดเจนแต่ในบางกรณีการทำร่วมกันก็อาจจะทำให้ผลลัพธ์ได้ดีกว่าค่ะจึงควรให้แพทย์วางแผนเฉพาะบุคคลและประเมินผิวก่อนที่จะทำหัตถการทุกครั้งค่ะด้วยความห่วงใยจากนภชาคลินิก
3: Beauty Secret. คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านลายพิมพ์905 FM
0: Morning Delight โดยปันปัน

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Morning Delight อยู่กับปันๆเหมือนเดิมนะ 8:00 น. ถึง 11:00 น. นะครับใครอยากขอเพลงอะไรก็ทาง LINE เหมือนเดิมเลยครับ ID LINE 905 FM แอดกันมาได้แล้วก็อยากฟังเพลงไหนก็พิมพ์มาบอกกันได้เลยฮะ
1: Morning Delight

0: ข้าสู่ช่วงนี้กับช่วง Did You Know นะครับเรามาดูอันตรายนะเกี่ยวกับเรื่องของการนอนในรถนะนอนเปิดแอร์ในรถเนี่ยอันตรายอย่างไรบ้างนะฮะติดตามกันในช่วง Did You Know เลยฮะ
1: Listen
2: Did You Know
3: Did You Know Did You Know
0: No. ทำไมนอนเปิดแอร์ในรถเนี่ยถึงอันตรายนะครับการนอนเปิดแอร์ในรถเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าไม่ได้อันตรายเพราะเครื่องปรับอากาศโดยตรงนะฮะแต่ว่าเกิดจากปัจจัยอื่นที่อาจทำให้คนที่อยู่ในรถเนี่ยได้รับก๊าซพิษหรือว่าออกซิเจนไม่เพียงพอโดยไม่รู้ตัวนะครับโดยเฉพาะในรถที่ติดเครื่องยนต์อยู่ถ้าระบบท่อไอเสียมีความผิดปกติมีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากไอเสียเนี่ยอาจจะสะสมอยู่รอบรถแล้วก็เล็ดลอดเข้าสู่ห้องโดยสารนะครับเมื่อสูดดมเป็นเวลานานเนี่ยนะครับอาจทำให้หมดสติแล้วก็ในกรณีรุนแรงเนี่ยอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับทำไมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันตรายนะเป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงนะครับมีลักษณะไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองจึงทำให้คนที่สูดดมเข้าไปเนี่ยมักจะไม่รู้ตัวนะความอันตรายของก๊าซนี้เนี่ยก็คือเมื่อเข้าสู่ร่างกายเนี่ยนะครับจะไปจับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าออกซิเจนนะฮะทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนไปยังอวัยวะต่างๆได้ตามปกติโดยเฉพาะสมองแล้วก็หัวใจครับถ้าได้รับในปริมาณมากๆเนี่ยทำให้หมดสติหยุดหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้เลยนะครับอ่ะเช็คอาการกันได้ไหมถ้าเกิดสมมติว่าเราได้รับก๊าซพิษนี้แล้วนะครับเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับเราอาจจะสูดดมเข้าไปโดยไม่รู้ตัวครับในช่วงแรกเนี่ยมักจะมีอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะคลื่นไส้อ่อนเพลียหรือรู้สึกง่วงผิดปกติแต่ถ้าเกิดสมมติว่ายังได้รับก๊าซอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับอาการก็จะค่อยๆรุนแรงขึ้นอย่างเช่นสับสนหายใจลำบากหมดสติแล้วก็อาจหัวใจหยุดเต้นหรือว่าเสียชีวิตได้เลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ในรถแล้วมีอาการเหล่านี้เนี่ยควรรีบออกจากรถไปยังบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทแล้วก็อาจจะต้องไปพบแพทย์โดยเร็วนะครับส่วนกรณีพบคนหมดสติอยู่ภายในรถเนี่ยก็ให้รีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ยออกมายังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์แล้วก็โทรแจ้งสายด่วนได้เลยนะครับ1669แต่ถ้าผู้ป่วยไม่หายใจนะจับชีพจรแล้วไม่มีชีพจรหรือชีพจรหยุดเต้นเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องทำ CPR ซึ่งก็เดี๋ยวนี้ก็มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการ CPR หลายๆหน่วยงานนะครับองค์กรก็มีการสอนมีการเทรนกันก็อาจจะใช้ตรงนี้ได้แต่อย่าลืมนะครับถ้าจะทำ CPR คือไม่หายใจหรือไม่มีชีพจรแล้วนะบางคนเนี่ยผู้ป่วยยังหายใจอยู่ยังมีชีพจรแล้วไปทำ CPR เขาเนี่ยอันนี้อาจจะทำให้เขาเสียชีวิตได้นะครับเขาบอกความเสี่ยงจากการนอนเปิดแอร์ในรถขณะติดเครื่องยนต์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นกรณีที่จอดในพื้นที่อับอากาศหรือพื้นที่ปิดอย่างเช่นโรงรถอาคารจอดรถบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกนะครับเพราะว่าก๊าซไอเสียเนี่ยอาจจะสะสมอยู่รอบรถแล้วก็เล็ดลอดกลับเข้าไปสู่ห้องโดยสารนะครับระบบท่อไอเสียหรือเครื่องยนต์เนี่ยมีความผิดปกตินะอาจจะรั่วอาจจะซีลเสื่อมหรือว่ารถเก่าขาดการบำรุงนะฮะท่อไอเสียจะถูกปิดกั้นจากโคลนจากน้ำท่วมสิ่งอุดตันต่างๆนะฮะหรือรถที่ติดตั้งระบบแก๊ส LPG NGV ก็มีความเสี่ยงไม่ต่างจากรถใช้น้ำมันนะครับเพราะว่ายังอาศัยการเผาไหม้เชื้อเพลิงอยู่นะฮะก็อาจจะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หากเครื่องยนต์เผาไหม้ไม่สมบูรณ์หรือว่าระบบไอเสียรั่วนะครับอ่ะทีนี้ถ้าบางคนบอกให้เปิดกระจกแง้มไว้จะช่วยลดความเสี่ยงได้นะจริงหรือเปล่านะครับเขาบอกว่านะในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รั่วเข้าสู่ห้องโดยสารเนี่ยหรือมีการสะสมของไอเสียอยู่รอบรถเนี่ยการเปิดกระจกเพียงเล็กน้อยเนี่ยไม่สามารถลดความเข้มข้นของก๊าซได้เพียงพอนะครับจึงไม่ควรใช้วิธีนี้เป็นเหตุผลในการนอนเปิดแอร์ในรถเป็นระยะเวลานานๆนะครับแล้วถ้าเป็นรถ EV หรือว่ารถไฟฟ้าล่ะเขาบอกว่ารถไฟฟ้ารถ EV เนี่ยปลอดภัยกว่าเพราะว่าไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงไม่มีท่อไอเสียไม่มีความเสี่ยงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะแต่เขาบอกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าสามารถนอนในรถได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่า เปิดระบบปรับอากาศเป็นเวลานานเนี่ยระดับแบตเตอรี่อาจจะลดลงระบบ บางอย่างของรถเนี่ยอาจจะหยุดทำงานรวมถึงระบบปรับอากาศด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราจอดกลางแดดจอดในช่วงอากาศร้อนอุณหภูมิภายในรถสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะฮีทสโตรกแล้วก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้เช่นกันนะถ้าเกิดสมมติว่าแบตหมดหรืออะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยแม้รถ EV จะไม่มีความเสี่ยงจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนรถใช้น้ำมันแต่ก็ควรใช้อย่างระมัดระวังนะครับอาจจะไม่ควรนอนเป็นประจำนะหรือว่านอนในระยะเวลานานๆ นะครับดูแบตเตอรี่ให้ดีนะครับแล้วก็ไม่ควรปล่อยเด็กหรือผู้สูงอายุหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยอยู่ภายในรถเพียงลำพังครับถ้าจำเป็นต้องนอนในรถทำยังไงเขาบอกว่าควรดับเครื่องยนต์แล้วก็ปิดแอร์ก่อนนอนพักเสมออันนี้หมายถึงรถยนต์ทั่วไปเครื่องยนต์ปกตินะครับเขาบอกว่าดับเครื่องยนต์ปิดแอร์ก่อนนอนพักนะฮะเพราะเป็นวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงได้มากที่สุดแต่ถ้าจำเป็นต้องเปิดแอร์จริงๆควรเลี่ยงการนอนหลับเป็นเวลานานๆนะครับควรจะตั้งปลุกไว้นะครับหรือให้คนโทรศัพท์มาปลุกให้ได้ภายใน15หรือ20นาทีไม่เกินนั้นนะครับเพื่อป้องกันการหลับยาวนะครับแล้วก็เลือกจอดในบริเวณที่ปลอดภัยอากาศถ่ายเทสะดวกควรเลี่ยงที่อับอากาศอย่างเช่นโรงรถลานจอดใต้ดินลานจอดรถในอาคารอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกวิงเวียนศีรษะง่วงผิดปกติหรือคลื่นไส้เนี่ยอันนี้ต้องรีบออกมาจากรถเลยไปหาอากาศบริสุทธิ์เลยนะครับถ้าอ่อนเพลียไม่อยากขับรถต่อควรเลือกพักในจุดพักรถหรือสถานที่พักที่เหมาะสมแทนการนอนในรถนะครับอ่ะนี่คือความปลอดภัยนะที่เอามาฝากเป็นความรู้กันในช่วง Did You Know ครับ
3: Listen Did You Know Did You Know Did You Know
0: Did You Know มีข้อความส่งมาขออุษาสางขอสายลมเจ็บปวดนะครับขอบคุณกันด้วยนะฮะแล้วก็เรนโซนมายราบครับเดี๋ยวทยอยเปิดให้ขอบคุณทุกข้อความที่ขอมานะสำหรับช่วงเช้านี้เช้าวันฝนตกฮะ

เรนโซนจากมายราบนะครับสายลมเจ็บปวดจากต่อนาวินอุตสาสางจากเจซีเจเน็ตนะมีข้อความส่งมาขออีกหนึ่งเพลงเพิ่มเติมพอแล้วหัวใจรักเธอมีแต่น้ำตาเดี๋ยวเปิดให้นะครับส่งไทยเบรกนะแต่ว่าช่วงนี้นะครับอย่าลืมนะสำหรับเซอร์วิสแคมเปญนะฝนปลอดภัยอะไรลดกระจายฝนตกเกือบทุกวันเลยนะครับบางวันก็ฟ้าครึ้มแต่บางวันก็ตกลงมาเลยนะฮะอย่าให้รถของคุณเนี่ยพังกลางสายฝนเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับมาดูแคมเปญนี้กับ CS Motorbike กันเขาร่วมฉลอง71ปียามาฮ่านะครับกับหน้าฝนปลอดภัยอะไรลดกระจายนะครับกับCS Motorbike ซึ่งเขาเป็นศูนย์บริการมาตรฐานยามาฮ่าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับบริการดียามาฮ่าแท้แน่นอนช่างชำนาญทุกขั้นตอนอุ่นใจทุกการขับขี่นะครับเขาจัดให้ฟรีๆเลยครับตรวจเช็คสภาพรถฟรี15รายการสำคัญแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรยามาฮ่าแท้นะครับลด 10% ทุกรายการย้ำนะเขาลดทุกชิ้นทุกรายการเลยจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ30กันยายนนะใกล้ที่ไหนไปใช้บริการที่นั่นได้เลยครับโทรนัดก่อนก็ได้ CS Motorbike เขาเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะอย่างสาขาวิชิตสงครามเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆตลาดฉำฉาครับเบอร์โทร0821966166นะครับ0821966166แล้วก็สาขาเจ้าฟ้าในนะฮะจะอยู่ใกล้ๆโกสรีวัดเทพครับ0622166468 0622166468หรือใครอยากทักแชทก็ได้นะครับทาง Facebook หรือ LINE ครับพิมพ์ @cs1yamaha ได้เลยนะครับทักแชทนะใน Facebook หรือ LINE ครับพิมพ์ @cs1 แล้วก็ yamaha นะครับหน้าฝนนี้ขี่ปลอดภัยแวะมาที่ CS Motorbike สบายใจหายห่วงแน่นอนครับ

0: She will be back.
1: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
2: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
3: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
4: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
5: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
4: สอบถามได้ที่ LINE ID @nphacha_clinic
1: Bubble Bike รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อ Bubble Bike เจอเราเลยครับ
6: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
7: ้ไอธนาอันดามันถนนศักดิ์เดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยา Capital Auto Lease เป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟร้อยได้ที่
10: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
11: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
1: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
12: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ I am Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 I am Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
13: นี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
10: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1

0: ายนที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้าน
3: เราเด็กบ้านๆเราเด็กเลี้ยงวัว
2: 18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
4: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
5: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบุรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466

0: าน LINE ทีม 905FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: Morning Delight
1: เข้าสู่ชั่วโมงที่2กับ Morning Delight นะครับสำหรับชั่วโมงนี้เราอยู่กับ Valen Clinic กันด้วยนะครับสำหรับโปรเด็ดเดือนกันยายนอ่ะเหลือเวลาอีกไม่ถึงครึ่งเดือนนะรีบไปใช้สิทธิ์กันได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะสวยขึ้นนะเพราะว่าวาเลนคลินิกเนี่ยเขาจัดโปรเด็ดเอาใจคนสวยเลยครับสำหรับเดือนกันยายนนะสายโบท็อกซ์ห้ามพลาดเลยนะครับ MB Tox ครับโปรแกรม MB Tox 200ยูนิตแค่ 8,999 บาทนะหารกับเพื่อนคนละ100ยูก็คนละ 4,000 กว่าบาทนะครับอันนี้สามารถหารกับเพื่อนได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับโปรแกรมวิตาแรนงานผิวมาแรงนะครับดูแลผิวฟื้นฟูผิวนะฮะ 3cc เนี่ยแค่ 8,590 บาทโปรแกรมจูวีลุคส์วอลลุ่มครับยกกระชับผิวหย่อนคล้อยให้ผิวดูแน่นฟูแล้วก็ดูแลปัญหาหลุมสิวนะ 4cc แค่ 9,999 บาทนะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาผมบางผมหลุดร่วงนะครับตอนนี้เนี่ยวาเลน

ีฉายแสงกระตุ้นรากผม10ครั้งแล้วก็ฟรีเซรั่มบำรุงผมอีก5ขวดด้วยนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ Facebook Page วาเลนคลินิกคลินิกความงามภูเก็ตทักแชทนัดคิวแอดมินได้เลยเพจชื่อวาเลนคลินิกนะครับ VALENCLINIC แล้วก็ภาษาไทยว่าคลินิกความงามภูเก็ตนะคลินิกอยู่ถนนขวางยื่งกับโรงเรียนนานาชาตินั่นเองนะครับมีข้อความส่งมาบอกขอเพลงลั่นทมขาบรรยากาศน่านอนมากนะตอนนี้ฝนตกหนักมากง่วงนอนแต่ก็อยากฟังเพลงช้าๆโอเคก็ไม่เป็นไรฟังเพลงช้าแล้วก็หลับไปพร้อมกันไม่ใช่สิอย่าเพิ่งหลับนะฮะ

0: Sugar Sweet นะฮะจาก Mariah Carey ครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเธอไม่ชอบฝนจากเติ้ล First One และโดมจารุวัฒน์นะแล้วก็ลั่นทมนะครับจริงๆลั่นทมมีหลายเวอร์ชั่นมาผมเลือกเวอร์ชั่นของโมนิก้าแล้วก็ก้านตองนั่นเองนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเข้าสู่ช่วง905 All Around กันเลย
1: 905 All Around
2: 905 All Around
0: เสียดายนะเราไม่มีกล้องเหมือนตอน93 Green FM เนาะพอเป็น 90.5 เราไม่มีกล้องไงคือถ้าเกิดใครที่แบบดูออนไลน์ดูกล้องอยู่นะจะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหสายหูฟังนี่ก็คือพันคอดีเจอยู่นะพันคออยู่นะครับแต่ว่าโอเคมันเป็นรายการสดเนาะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเข้าสู่ช่วง 905 All Around พาทุกคนไปเที่ยวที่วัดเก่าแก่เกือบ300ปีนะครับก็คือวัดนักปรกภาษีเจริญนั่นเองนะครับเขาบอกว่าวัดนี้เนี่ยเล่าเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเนี่ยผ่านศิลปะศรัทธาและชุมชนจริงๆนะวัดนาคปรกนะฮะเป็นวัดโบราณในเขตภาษีเจริญครับที่แม้จะอยู่ไม่ไกลจากย่านธุรกิจครับแต่ว่าให้ความรู้สึกเหมือนหลุดจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่เลยนะครับเข้าสู่ประตูวัดไปเนี่ยสิ่งแรกที่ได้สัมผัสก็คือความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ความเงียบสงบแล้วก็บรรยากาศแบบวัดชุมชนที่ยังคงอบอุ่นนะครับต่างจากวัดท่องเที่ยวที่มีคนพลุกพล่านตลอดทั้งวันนะครับที่นี่เนี่ยก็จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนฝั่งธนบุรีที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเลยนะครับจากวัดปกนะสู่วัดนาคปกนะจริงๆแล้วเนี่ยมีหลักฐานว่าวัดเนี่ยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมานะครับเมื่อปีพุทธศักราช2291เดิมในชื่อวัดปกครับซึ่งสันนิษฐานว่าตั้งชื่อตามชื่อพื้นที่หรือว่าชุมชนในบริเวณนั้นนะฮะหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาเนี่ยวัดได้รับผลกระทบนะเหมือนวัดอีกหลายๆแห่งเลยแล้วก็ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาครับจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ครับวัดเนี่ยก็ได้มีการบูรณะครั้งสำคัญนะโดยพระยาโชดึกราชเศรษฐีครับเป็นเจ้าสัวพุกแซ่ตันนั่นเองนะฮะพ่อค้าสำเภาชาวจีนผู้มีบทบาทสำคัญด้านการค้าระหว่างสยามกับจีนแล้วก็เป็นผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็บูรณะนะครับเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ซ่อมแซมอาคารนะแต่ว่าสร้างเอกลักษณ์ใหม่ให้กับวัดเลยนะครับทั้งในด้านสถาปัตยกรรมศิลปกรรมซึ่งก็ยังคงปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบันครับส่วนที่มาจากเดิมเป็นวัดปกใช่ไหมเปลี่ยนเป็นวัดนาคปกนะครับที่มาก็คือหลังการบูรณะเนี่ยเจ้าสัวพุกเนี่ยได้สร้างวิหารและอัญเชิญพระพุทธรูปปางนาคปกมาประดิษฐานเป็นพระประธานนะครับพระพุทธรูปปางนี้เนี่ยแสดงเหตุการณ์หลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะครับเมื่อเกิดพายุฝนอย่างต่อเนื่องครับพญานาคมุจลินก็ได้ขึ้นมาแผ่พังผ่านปกป้องพระพุทธองค์จากลมและฝนนั่นเองนะครับก็เป็นที่มาที่ไปนะทำให้ผู้คนเนี่ยเรียกวัดนี้ว่าวัดนาคปรกนั่นเองครับจริงๆแล้วโอ้โหดูภาพถ่ายที่วัดนี้ก็มีนอกจากจะได้ไปสักการะนะพระพุทธเจ้านะครับได้ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์แล้วเนี่ยมีจุดถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยนะสิ่งที่เขาบอกว่านักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาไม่ควรพลาดเลยนะครับก็คือไปกราบหลวงพ่อเจ้าสัวครับเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปสำริดนะฮะศิลปะสุโขทัยครับอายุประมาณ700ปีแล้วก็เจ้าสัวพุกเนี่ยเป็นผู้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ภายในวัดนะชื่อหลวงพ่อเจ้าสัวครับสะท้อนถึงผู้สร้างแล้วก็ผู้บูรณะนั่นเองนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยผู้คนเริ่มเชื่อว่าพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชุมชนมีคนมากราบไหว้เยอะเลยขอเรื่องการค้าขายการงานความมั่นคงทางการเงินความเจริญรุ่งเรืองนะตามชื่อพระเลยนะครับแล้วก็ยังมีจุดอื่นๆให้ถ่ายรูปเยอะเลยนะฮะศิลปะต่างๆครับจิตรกรรมฝาผนังต่างๆนะฮะก็สวยงามครับมีจุดให้เขาเรียกว่าอะไรสายมูด้วยนะครับนะเยอะเลยนะครับมีจุดที่เกี่ยวกับพญานาคนะครับมีรูปปั้นพญานาคด้วยก็แล้วก็มีกวนอิมบุจจ้อด้วยนะครับยังไงก็มีโอกาสก็ลองไปที่นี่กันดูนะวัดนาคปรกภาษีเจริญครับวัดเก่าแก่เกือบ300ปีเลยฮะ
1: 905 All Around
2: 905 All Around
0: มีข้อความส่งมาขอ Die With A Smile ครับจริงๆแล้วเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ผมชอบเลยนะขอมาแบบนี้ต้องรีบเปิดให้สิครับนานๆ นะจะมีคนขอเพลงที่ผมชอบว่าแต่ทำไมไม่ขึ้นเดี๋ยวนะฮะโอเค Die With A Smile เอาเวอร์ชันปกติแล้วกันเนาะมันมีเวอร์ชันสดด้วยไง

สำหรับในช่วงนี้ครับเราอยู่กับเชียงใหม่เพลสกันนะสำหรับใครที่อาจจะเจอปัญหาเรื่องของปลวกหรือยังไม่เจอแต่อยากป้องกันไว้ก่อนนะครับทั้งปลวกทั้งสัตว์รบกวนอื่นๆนะครับมดแมลงสาบหนูงูยุงโทรหาเชียงใหม่เพลสได้เลยนะเชียงใหม่เพลสเนี่ยเขาอยู่ในงานวางระบบท่อกำจัดปลวกโครงการหมู่บ้านต่างๆในประสบการณ์กว่า25ปีเลยนะครับนอกจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยตามมาตรฐานอย.นะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงก็จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนแล้วก็ปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนะครับต้องการกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงโทรเบอร์นี้เลยครับเชียงใหม่เพรสเขามีบริการตรวจวัดพื้นที่ฟรีครับเบอร์โทรศัพท์076-263-404นะครับ076-263-404ครับ

สวัสดีครับจากลิซ่านะครับล่าสุดเนี่ยรู้สึกดูลิซ่าเขาไปโปรโมทเพลงนี้ในรายการทีวีของอเมริกาน่ารักมากๆเลยนะครับมีเอาซอฟต์พาวเวอร์ส้มตำเราเนี่ยไปพูดในรายการด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้น My Universe ครับจาก Coldplay X กับ BTS ครับผมแล้วก็ Shadow of a Man จาก Lady Gaga นั่นเองส่งท้ายเบรกกับเพลงนี้นะครับหนึ่งงานจาก B นะถ้าไม่ใช่เขาจะไม่โกรธเลย B สู่นะแล้วเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: New GWM แท้ง500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กม. 399 บาท Mini Marathon 10 กม. 499 บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @ Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
5: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
6: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
7: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
8: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
5: ์นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
9: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
5: ถ้าแพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
10: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาทําถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้า
11: คุณสีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่
12: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
5: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
13: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: by the sea.
1: Delight 905 FM Music by the sea. อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioline.com อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM
2: Morning Delight โดยปันปัน

0: หนึ่งแทร็กจาก Baby Monster ครับ Super Duper Love นะครับแล้วก็ก่อนนั้นนั้นเช็คจาก Pixie นั่นเองเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายกับ Morning Delight นะครับมีเพลงไหนอยากจะฟังกันอีกบ้างอยู่ด้วยกันถึง11โมงนะแล้วเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เจอกันนะเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าเลยนะส่งกันมาบอกได้เลยครับ ID Line 905 FM กับเพลงที่คุณอยากจะฟังฮะ
1: Morning Delight

ฉันทำอะไรได้จากมีนะครับกลัวลืมจากนนทนนนั่นเองนะช่วงนี้อยู่กับนภชาคลินิกกันด้วยนะครับเรื่องของสิวที่หลังเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องผิวครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะหมดความมั่นใจเลยนะเวลามีสิวที่หลังเยอะๆนะครับมีรอยดำรอยแดงจากสิวอักเสบครับใส่เสื้อเปิดหลังก็อาจจะไม่กล้าไปทะเลก็โอ้โหไม่ได้ใส่ชุดบิกินี่อะไรกับเขาเนาะเพราะไม่อยากโชว์หลังนะครับอ่ะคนที่แบบลองมาหลายวิธีแล้วนะครับรอยดำรอยแดงจากสิวเดิมสะสมมีเยอะแล้วก็ไม่หายสักทีเนี่ยนะครับลองไปที่นภชาคลินิกดูนะนภชาคลินิกเนี่ยเขามีทีมแพทย์มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะมากๆนะครับสามารถที่จะให้แพทย์เนี่ยวินิจฉัยแล้วก็เลือกเครื่องมือต่างๆนะครับให้เหมาะกับปัญหาของแต่ละคนนะเป็นแบบเคส by เคสเลยนะครับอย่างปัญหาสิวที่หลังเนี่ยที่นภชาคลินิกเขาจะมีเครื่องรูมิโนนะครับเป็นเครื่องแสงบำบัดสิวเฉพาะทางนะครับช่วยลดอักเสบ

เสพฆ่าเชื้อสิวฟื้นฟูผิวหลังแบบลึกถึงต้นตอเลยครับยังไงก็ไปใช้บริการกันได้นะครับสำหรับนภัชชาคลินิกนะก็คลินิกอยู่ถนนแม่หลวงนะครับคลินิกใหม่เนี่ยก็เปิดให้บริการแล้วอยู่ใกล้ๆคลินิกเดิมเลยครับแต่ว่าสวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมที่จอดรถสะดวกสบายครับนัดคิวได้เลยนะครับทาง LINE นะ ID LINE นภัชชา underscore clinic ครับ @นภัชชา NAPATCHAR แล้วก็ขีดล่างนะแล้วก็คลินิก CLINIC นั่นเองครับนภัชชาคลินิกเลเซอร์ผิวพรรณและความงามครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตาม Hashtag ใน X กันนะครับกับ Hit the Trend on X ครับ

0: บลูมจาก Fellow นะครับแล้วก็ RI4 Eve ครับก่อนหน้านั้นเมื่อถูกค้นพบจาก Jennifer Kim เนาะแล้วก็หลุมอากาศจาก Bami นั่นเองนะครับเข้าสู่ช่วงนี้ติดตาม Hashtag ใน X กันกับพี่ติดเทรนด์ on X กันเลยนะครับ
1: Hit the trend on X Hit the trend on X
0: Hit the trend on X นะครับจริงๆก็มีหลากหลายแฮชแท็กแหละแต่ว่าแฮชแท็กที่ไม่พูดถึงไม่ได้กับวันนี้นะก็คือแฮชแท็กฝนตกนะฮะแฮชแท็กฝนตกนะมาพร้อมกับสภาพอากาศนะแฮชแท็กสภาพอากาศรถติดก็มานะครับอ่ะนี่เลยนะฮะล่าสุดเนี่ยอุตุนิยมวิทยาเตือนนะครับฉบับที่7นะเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยประเทศไทยฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับ18-20กันยายนจะเริ่มมีผลกระทบในภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับทะเลอันดามันมีปริมาณมีบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งอันนี้ประกาศล่าสุดเลยนะครับแล้วก็มีแจ้งเตือนมาเนาะสำหรับแฮชแท็กฝนตกนะเขาบอกว่ามีหลายพื้นที่เนี่ยภาพน้ำทุ่งน้ำท่วมมาแล้วน้ำระบายไม่ทันอะไรอย่างนี้ดีกว่าน้ำระบายไม่ทันน่าจะกรุงเทพนะทางลงทางด่วนพันทิพย์งามวงวานนะครับโอ้เมื่อคืนนี้ครับก็น้ำท่วมขังนะระบายไม่ทันนะกรุงเทพเนี่ยมีภาพน้ำท่วมออกมาเยอะเลยแล้วก็หลายๆจังหวัดก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยนะครับยังไงติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเลยครับที่อันนี้แครายกรุงเทพเหมือนกันนะเมื่อวานนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพเลยนนทบุรีกรุงเทพก็น้ำท่วมขังน้ำท่วมถนนกันเยอะเลยนะครับนะแล้วก็อย่างที่บอกอุตุนิยมเนี่ยก็เตือนฉบับที่7ล่าสุดเนี่ยนะครับก็หลายพื้นที่เลยนะครับภาคใต้ของเราก็จะมีฝนตกหนักจนถึงวันที่20ด้วยนะเตรียมตัวกันด้วยนะครับอันนี้บอกเตือนด่วน68จังหวัดฝนถล่มลมหนาวจีนปะทะมรสุมทำฝนตกหนักถึงหนักมากนั่นเองนะครับ
1: Hit the trend on X Hit the trend on X

เย็นนี้อย่าลืมนะครับอีกหนึ่งอีเวนต์สำคัญนะสำหรับใครที่อยากจะกระทบไหล่หนุ่มหล่อกับเวทีระดับโลกครับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2026นะฮะกับ MI ไนท์รัน2026ครับได้สัมผัสเราหนุ่มๆมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2026แบบใกล้ชิดเลยนะฮะก็ใครที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีบิ๊บแล้วนะก็เตรียมตัวเลยนะครับฟันรันมี 4.5 นะแล้วก็มินิมาราธอนเนี่ย10กิโลนะครับแล้วก็มีบัตร VIP ด้วยบัตร VIP เนี่ยก็จะมีคะแนนโหวตพิเศษสำหรับผู้เข้าประกวดด้วยนะครับแล้วก็ได้เข้าชมงานประกวด Mr. International 2026ในรอบ Swim Suit Competition ด้วยนะครับมีบัตรเข้า After Party ด้วยเจอกันเย็นนี้นะจุดปล่อยตัวเขาอยู่ที่สนามบาสเกตบอลสะพานหินนะครับทั้งประเภทฟันรันแล้วก็มินิมาราธอนเลยจุดปล่อยตัวอยู่ที่สะพานหินช่วงเย็นๆเป็นต้นไปติดตามได้เลยแล้วก็เข้าเส้นชัยเนี่ยก็บริเวณวงเวียนสะพานหินนั่นเองกับ MI Night Run 2026ครับ

หมดเวลาของ Morning Delight แล้วนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ไม่สิสัปดาห์หน้าเลยนะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับก็ติดตามกันจนถึงศุกร์ได้นะ 8:00 น. ถึง 11:00 น. ครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความนะครับที่ขอเพลงกันเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันในวันฝนตกแบบนี้แล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับติดตามใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำระบายไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะติดตามข่าวสารนะจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยวันนี้บัดบันลาไปก่อนสวัสดีครับ

Delight 905 FM Music by the Sea

0: ฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
1: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้าน
2: เราเด็กบ้านเราเด็กเลี้ยงวัว
1: 18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
3: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
4: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
5: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติน
6: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่082-955-0666
7: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
8: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
9: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
8: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าก
10: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ I am Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 I am Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเทลโพคีทาลาทางไปตลาดเกษตร

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB417/69E
6: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตร้าพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
7: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Alterpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: นที่ Go Hostel ทุกสาขา
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้าน
3: เราเด็กบ้านๆเราเด็กเหนียว
2: 18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
1: หมอเชนมาแชร
4: ์ของแพงที่สุดไม่ใช่คำตอบเสมอไปนะครับมีหลายคนบอกผมบ่อยว่าหมอคะหนูขอสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะเชื่อไหมครับว่าดีที่สุดในทางการแพทย์ไม่มีนะครับมีแต่คำว่าเหมาะสมที่สุดเหมือนรองเท้าที่ราคาแพงไม่ได้ใส่สบายสำหรับทุกคนนะครับโปรแกรมฟิลเลอร์ก็เหมือนกันโปรแกรมเครื่องยกกระชับก็เหมือนกันถ้าเลือกไม่เหมาะกับปัญหาต่อให้แพงแค่ไหนผลลัพธ์ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่คนไข้ต้องการหน้าที่ของผมไม่ใช่เลือกของที่แพงที่สุดแต่ตรวจร่างกายแล้วเลือกของที่เหมาะสมกับคนไข้ที่สุดครับ
1: หมอเชนมาแชร์
5: ต่างแดน Over the Sea
6: Over the Sea
7: สวัสดีค่ะ Beautiful Switzerland ในตอนนี้นะคะถ้าว่าด้วยเรื่องอาหารอร่อยของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อาหารที่ไม่ควรพลาดชิมเราจะพาไปประเดิมเมนูอาหารประจำชาติสวิตเซอร์แลนด์กันที่ Lösti เมนูออเดิร์ฟที่ทำจากมันฝรั่งหั่นฝอยผสมกับชีสที่ละลายแล้วทำเป็นแผ่นบางๆจากนั้นนำไปทอดในน้ำมันจนเหลืองปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยโปะหน้าด้วยเบคอนทอดกรอบหรือไข่ดาวมักเสิร์ฟคู่กับผักขมหรือจะนำผักขมและแฮมลงไปผสมด้วยก็ได้นะคะส่วนมากนิยมเป็นมื้อเช้าชาวสวิตคิดอะไรไม่ออกก็ต้องเมนูนี้เลยแค่พูดก็อยากกินแล้วล่ะค่ะมาถึงอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตนะคะกับฟองดูชีสที่นิยมกันในช่วงหน้าหนาวขั้นตอนการกินไม่ยุ่งยากมีแค่ชีสไวน์ขาวขนมปังและกระเทียมเสิร์ฟโดยใช้หม้อฟองดูที่มีเทียนหรือแอลกอฮอล์แท่งจุดไฟให้ความร้อนตลอดเวลาเพื่อให้ชีสไม่แข็งตัวจากนั้นนำขนมปังไปตัดเป็นก้อนเล็กๆจุ่มชีสขึ้นมากินคู่กับหัวหอมดองและแตงกวาดองเวลาหนาวๆแล้วกินพร้อมหน้าพร้อมตากันกับครอบครัวเรียกได้ว่าอบอุ่นสุดๆเลยล่ะค่ะปิดท้ายอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือซอฟขนมปังที่ถักเป็นรูปเปียเรียกได้ว่าเป็นสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์โดยแท้เลยนะคะอร่อยเนื้อนุ่มหอมเนยไม่เหมือนชาติไหนมักกินในช่วงเช้าวันอาทิตย์พร้อมกับน้ำผึ้งและเนยหาซื้อได้ไม่ยากตามร้านขนมเบเกอรี่มีเกือบทุกร้านเลยล่ะค่ะส่วนมากชาวสวิตจะอบขนมปังใหม่วันต่อวันทำให้ตัวขนมปังนุ่มและอุ่นเหมือนออกจากเตาใหม่ๆอยู่เสมอเลยนะคะแค่กินเปล่าๆไม่ต้องทาอะไรก็อร่อยแล้วล่ะค่ะตอนหน้าเราจะพาไปดูเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวสวิตกันบ้างนะคะอย่าลืมติดตามกันได้ใน Over the Sea กับ Beautiful Switzerland ค่ะ
5: ต่างแดน Over the Sea
6: Over the Sea
7: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
8: ไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดไปร่างกายก็เปลี่ยนทรัพย์สินก็เปลี่ยนแม้แต่ใจของเราเองก็ยังเปลี่ยนอยู่ทุกวันทุกอย่างในชีวิตล้วนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสุขก็ไม่อยู่กับเราตลอดทุกข์ก็ไม่อยู่กับเราตลอดสิ่งใดมาก็ให้รู้ทันสิ่งใดไปก็ให้ยอมรับสิ่งใดไม่ใช่ของเราก็ต้องค่อยๆปล่อยวางอย่ายึดติดกับสิ่งใดจนใจต้องหนักเมื่อเข้าใจความไม่เที่ยงใจจะค่อยๆเบาลงเอง
7: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบุรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จ
9: องค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
0: คุณกำลังฟังดีไลท์905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ขึ้น905 FM

0: Sea
1: Delight 905 FM Music by the Sea Delight 905 FM Cool Delight 905 FM

0: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
1: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ LINE ID @nphachcha_clinic
2: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
3: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
4: ์ New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเนื้อระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณนะทำเอาไปทำกันเอง
0: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
7: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
7: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
1: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
8: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
0: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
9: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กม. 399 บาท Mini Marathon 10 กม. 499 บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @softevents ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
10: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาไดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
11: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
12: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
11: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
0: ระรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝัน
13: ส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
14: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
13: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบุรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
15: คุณกำลังฟัง D-Live 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: Sea.
1: Delight 905 FM Music by the Sea. Cool Delight 905 FM.
2: Delight 905 FM.

0: วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์นี้นะฮะสำหรับพวกเราทีมงานดีไลท์905 FM DJ
1: Delight 905 FM Music by the Sea
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เจอกันนะครับคุณฟ้าครับก็อีกแค่วันเดียวเดี๋ยวก็พักนะครับพัก2วันนะฮะพัก2วันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ก็กลับมาเจอกันใหม่มันก็จะวนลูปอยู่แบบนี้แหละนะครับวนลูปแบบนี้เป็นวัฏจักรของชีวิตวงจรชีวิตของแต่ละคนไปแต่ของเราเจอกันแบบนี้แหละนะครับเริ่มต้นครับวันศุกร์ที่18กันยายนเที่ยงถึงบ่าย3โมงกับผมพิเชษฐ์วันนี้ต้องพูดเรื่องนี้ก่อนเลยครับเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกับการลงแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับก็ผลปรากฏว่าเป็นไปตามคาดครับเราในฐานะแชมป์เอเชียนะฮะแล้วก็ชนะไป2นัดติดเลยนะฮะชนะ2นัดติดทีนี้ด้วยคะแนนทำให้เราเข้ารอบ8ทีมเป็นที่เรียบร้อยแต่ทีเนี้ยวันนี้จะมีการแข่งอีก1ครั้งเพื่อชิงที่1นะครับชิงที่1ของกลุ่มวันนี้เราจะพบกับไชนีสไทเปนะครับก็คือไต้หวันใช่ไหมฮะน่าจะเป็นไต้หวันก็ถ้าใครชนะก็จะเป็นที่1ของกลุ่มพอเป็นที่1ของกลุ่มปั๊บเนี่ยนะฮะก็จะพอเป็นที่หนึ่งของกลุ่มปั๊บเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เจอทีมที่อ่อนในรอบ8ทีมสุดท้ายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สำคัญครับเราเข้ารอบไปแล้วก็จริงแต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้มันง่ายขึ้นต้องชนะไชนีสไทเปให้ได้แล้วก็จะได้เป็นที่หนึ่งนะฮะ

ครับหลังจากที่ได้แชมป์เอเชียแล้วก็ได้ตั๋วไปแข่งขันรอบคัดเลือกอีกรอบหนึ่งนะไม่ใช่ไปเล่นโอลิมปิกเลยนะต้องไปเจอรอบคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งฮะในฟุตบอลอ๋อขอไม่ใช่ในวอลเลย์บอลระดับต่อไปที่ไปแข่งที่โอลิมปิกไม่ใช่ว่ามันจะง่ายไปซะทุกอย่างแต่อย่างน้อยที่สุดก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่เราสามารถได้ตั๋วไปเข้าสู่โอลิมปิกให้ได้ต่อไปนะครับนี่คือกีฬาที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยมาอย่างยาวนานและจะสร้างต่อไปครับ

คุณผู้ฟังครับเพลงนี้เพิ่งจะได้มาเปิดได้ไม่กี่วันนะครับแต่ทีนี้ผมก็มีข้อสงสัยนะครับมีข้อสงสัยคือเพลงนี้มันคือเพลงที่มีชื่อว่า Toxic Lover นะครับโดย The Weeknd แล้วก็มี Dua Lipa มา Featuring ทีนี้ผมสงสัยว่านี่คือเพลงที่ทำขึ้นมาจาก AI นะครับจะเป็นด้วยความตั้งใจของคนที่ปล่อยเพลงนี้ออกมาหรือไม่ตั้งใจไม่ทราบได้เดี๋ยววันจันทร์เนี่ยผมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วผมจะก่อนที่จะกลับมาในวันจันทร์ผมจะไปดูนิดนึงว่าเพลงเนี่ยคือตอนนี้ผมก็ออกตัวสดๆแบบนี้เลยจะหน้าแตกหรือไม่หน้าแตกไม่ใช่ปัญหาครับแค่อยากจะบอกว่าเพลงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็น AI เหมือนกับเพลงก่อนหน้านี้ที่เป็นของ Adele อะฮะที่ผมพูดไปแล้วอันนั้นเข้าไปหาข้อมูลไปแล้วยืนยันว่าเป็นเพลงทำจาก AI นะครับทีนี้เพลงนี้เหมือนกันครับคุณลองจำไว้นะครับเดี๋ยววันจันทร์ผมกลับมาผมจะมาพูดอีกครั้งนึงว่าเพลงที่เปิดไปเมื่อคู่นี้มันชื่อเพลง Toxic Lover โดยเขาให้เครดิตการทำเพลงว่าเป็น The Weeknd ศิลปินหนุ่มชาวอเมริกาเชิญ Dua Lipa ศิลปินสาวจากอังกฤษมา Featuring ซึ่งผมเนี่ยถือว่าเป็นแฟนเพลงของ Dua Lipa และเสียงร้องของผู้หญิงแบบนี้มันไม่ใช่ Dua Lipa ครับเสียงแบบนี้มันไม่ใช่เสียงของ Dua Lipa แล้วทีนี้เนี่ยถ้าบอกว่า AI ทำเนี่ยแสดงว่า AI นี่ยังไม่ดีพอที่จะมาทำอะไรให้มนุษย์เชื่อถือได้ 100% เต็มแน่นอนนะฮะอันนี้ผมแค่พูดออกตัวไว้ก่อนนะให้เดี๋ยววันจันทร์ผมจะมาอีกครั้งนึงผมว่าเพลงนี้มันทำจาก AI จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่แน่ชัดแต่ถ้าเกิดเข้าไปดูข้อมูลปั๊บๆๆรายละเอียดปั๊บๆแล้วก็บอกเลยว่าเพลงนี้ทำจาก AI โอเคชัดเจนคือว่าเขาไม่ได้หลอกนะครับเขาบอกว่าเพลงนี้มันเพลงจาก AI ก็จบแต่ถ้าเกิดมามุบมิบมาหลอกพยายามจะหาข้อมูลแล้วไม่เจอแล้วไปเจอทีหลังอันนั้นอาจจะหลอกแต่นี้เขาตั้งใจว่าเพลงนี้มันทำจาก AI ก็คือจบแค่นั้นเองแต่ที่นี่แน่นี่คือไม่ใช่เสียงร้องจาก Dua Lipa ไม่ใช่เสียงร้องของเธอแน่นอนนะครับเสียงของ Dua Lipa มันจะเฮาๆเหมือนผู้ชายแหบๆแหบๆไม่แหบมากทรงพลังเสียงอ้วนๆเสียงเหมือนแชร์นะครับตำนานนักร้องสาวที่มีเสียงใหญ่ๆเสียงต้องแบบนั้นไม่ใช่เสียงแบบนี้อันนี้ในเบื้องต้นนะเพราะฉะนั้นผมว่านี่คือเพลงที่ทำจาก AI จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับวันจันทร์ค่อยมาว่ากันอีกทีแต่เดี๋ยววันนี้มีเรื่องของลิซ่ามาคุยเยอะมากที่เธอไปออกรายการระดับโลกนะฮะ

0: ค่ะ
1: บริวารครับเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาในช่วง Delight Recommend นะครับวันนี้สตอรี่ผมคือเรื่องราวของลิซ่าไปออกรายการ Tonight Show มีประเด็นให้พูดถึงนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: Delight Recommended
2: คุณฟังครับ Delight Recommend ในวันศุกร์ที่18กันยายนนี้ครับว่าในเรื่องที่ลิซ่าได้ไปออกรายการนะครับที่ออกอากาศไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาทางอเมริกานะครับนั่นคือรายการ The Tonight Show Starring โดย Jimmy Fallon พิธีกรชื่อดังนะครับในรายการทอล์คโชว์เบอร์หนึ่งของโลกนะครับรายการนี้ถ้าไม่ดังจริงไม่ประสบความสำเร็จในระดับโลกจริงจะไม่ได้มาออกแน่นอนครับและลิซ่าน่าจะเป็นศิลปินที่ถูกพูดถึงมากขึ้นณเวลานี้เลยครับโดยมีช่วงหนึ่งผมหยิบบางช่วงบางตอนมานะครับเอามาพูดหมดไม่ได้ช็อตไหนน่าสนใจจะเอามาคุยนะครับมันมีช็อตหนึ่งคุณฟังครับที่ลิซ่าเนี่ยนะฮะมีคนไปทราบมานะครับพิธีกรเขาก็ทำการบ้านมาเขาก็ถามลิซ่าว่ามันมีเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่คุณนิยมดื่มมากเลยมันคืออะไรเหรอลิซ่าก็บอกเอาโซจูคุณฟังคงรู้จักโซจูโซจูนี่ผมเคยดื่มคุณฟังหลายคนก็เคยดื่มเพราะว่าในมินิมาร์ทแห่งหนึ่งเบอร์หนึ่งของมินิมาร์ทเมืองไทยนะครับที่ CP เป็นเจ้าของเนี่ยขายโซจูแล้วก็มีหลายที่ขายโซจูโซจูเขาจะมีหลายรสชาตินะครับเป็นเครื่องดื่มนิยมอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ก็ว่าได้มันคล้ายๆวอดก้าของฝรั่งแบบนั้นแหละรสชาติดีรสชาติดีนะครับไม่ต้องลองนะครับใครไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ต้องลองคืออย่างนี้ครับเครื่องดื่มชนิดเนี้ยมันเป็นเครื่องดื่มที่เอามาผสมอันนี้คือลิซ่าพูดในรายการนะครับเอาโซจูเนี่ยมาผสมกับเบียร์ไทยยี่ห้อหนึ่งคือเบียร์ช้างอันนี้ผมพูดเลยไม่ได้เป็นการโปรโมทใดๆทั้งสิ้นไม่มีเงินใต้โต๊ะจากลิซ่าด้วยจากใครทั้งสิ้นแต่มันคือสิ่งที่ตอนนี้ออกสู่สายตาชาวโลกไปแล้วนะครับมีเบียร์ช้างแล้วก็มีเครื่องดื่มรสซ่าสีขาวสไปซ์3อย่างนี้ครับลิซ่าบอกเอามาผสมกันในสัดส่วนที่เป็นสูตรนึงนะครับเอาผสมกัน3อย่างนี้เองนะครับแล้วลองเอามาดื่มลิซ่าบอกว่ามันเป็นเครื่องดื่มค็อกเทลที่ผสมเองได้แล้วรสชาติจะดีมากผมเชื่อว่าคนทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทยจะเอาเครื่องดื่ม3ชนิดนี้นับอย่างนี้ไปมาผสมและดื่มเป็นค็อกเทลรสชาติดีมากมายแน่นอนเพราะสิ่งที่ลิซ่าทำอะไรมักจะมีคนทำตามทั่วโลกนะครับล่าสุดเลยครับพอลิซ่าผสมเสร็จปุ๊บลิซ่าก็บอกว่าหมดแก้วสอนให้พิธีกรพูดคำว่าหมดแก้วแล้วก็กระดกทั้งคู่ลิซ่าก็กระดกนะตัวพิธีกรจิมมี่ฟอลลอนก็กระดกจนหมดแก้วแล้วจิมมี่ฟอลลอนบอกว่าโอ้ผมชอบมากรสชาตินี้มันเจ๋งมากอะไรประมาณแบบนั้นนะฮะมันก็เลยทำให้เบียร์ยี่ห้อเบียร์ช้างกับสไปซ์ของเราเนี่ยครับโอ้ออกสู่ตลาดโลกและคนอเมริกาผมบอกได้เลยครับต้องไปหาซื้อเพื่อเอามาดื่มลิซ่าพกไปเองนะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโซจูของเกาหลีใต้เบียร์ช้างของไทยแล้วก็สไปซ์ของไทยเอาไปผสมในรายการนะครับนี่คือสิ่งที่ลิซ่าสร้างเขาเรียกว่าให้คนทั้งโลกได้รู้จักคือฝรั่งเวลามาเที่ยวเมืองไทยก็จะดื่มเบียร์ช้างกันเยอะนะครับเบียร์ยี่ห้ออื่นผมก็ไม่รู้ก็อาจจะดื่มผมไม่ได้มาโปรโมทเบียร์ช้างนะครับออกตัวไว้ก่อนนะแต่ลิซ่าไปทำสิ่งนี้จริงๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านับจากนี้ไปทั้งโซจูนะครับของเกาหลีใต้เบียร์ไทยยี่ห้อช้างแล้วก็สไปซ์นะครับน่าจะขายดีแบบเทน้ำเทท่าพิธีกรฟอลลอนจิมมี่ฟอลลอนบอกว่าโอ้โหผมชอบมากรสชาติของค็อกเทลชนิดนี้ที่คุณลิซ่าเอามาเผยแพร่ในรายการลิซ่ากระดกหมดแก้วจิมมี่กระดกหมดแก้วแล้วก็สร้างแรงสั่นสะเทือนเป็นไวรัลไปทั่วโลกทำให้เครื่องดื่ม2ชนิดนี้นะครับผมเชื่อว่าคนทั้งโลกเนี่ยน่าจะหันมาลองดื่มกันเยอะเลยนี่แหละครับแรงอิทธิพลมหาศาลของลิซ่าเดี๋ยววันนี้มีเรื่องของลิซ่ามาพูดอยู่เรื่อยๆปิดท้ายวันศุกร์นะครับ
1: Delight Recommended
2: และอีกไม่นานนะครับเราจะรู้ผลของเพลงนี้นะครับ Dream ที่เข้าชิงรางวัล MTV Music Award หลายรางวัลผมเชื่อว่าลิซ่าต้องคว้าดังรางวัลใดรางวัลหนึ่งมาแน่นอนไม่นานครับโดยเพลงนี้ครับที่ส่งเข้าประกวด

0: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
1: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
2: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
6: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
7: ่
8: อนไขก
7: ่
8: อนต
4: ั
8: ดส
4: ิน
8: ใจทำประก
4: ั
8: น400-1
5: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
9: ดีไลฟ์905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
10: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลฟ์ไทยแลนด
9: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลฟ์ไทยแลนด
11: ์สวัสดีค่ะดีไลฟ์ไทยแลนด์วันนี้พบกับมนาวเช่นเดิมค่ะวันนี้พาทุกท่านมาทำความรู้จักกับประเพณีที่ว่าเวียนศาลาก่อเจดีย์ทรายเดือน5ค่ะประเพณีเวียนศาลาหรืองานประเพณีก่อเจดีย์ไซน์หรือเป็นงานสงกรานต์ของชาวกะเหรี่ยงที่จัดขึ้นในเดือน5ปลายปีปฏิทินกะเหรี่ยงและยังคงปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาที่หมู่บ้านยางน้ำกลัดใต้อำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีโดยจัดตามบรรพบุรุษกะเหรี่ยงโปในอำเภอหนองยาปล้องและอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะประเพณีเวียนศาลาเป็นประเพณีของชาวกะเหรี่ยงแถบอำเภอหนองยาปล้องและแก่งกระจานที่ปฏิบัติกันมาโดยในปี11จะเวียนศาลา2ครั้งคือวันแรม8ค่ำเดือน5โดยจะนำดอกไม้สดมาร้อยด้วยมือเป็นมาลัยซึ่งมีลักษณะคล้ายการเวียนเทียนของชาวไทยและจะประกอบไปด้วยธูปเทียนดอกไม้และนัดกันมาเวียนศาลาในเวลากลางคืนจะทำกันที่ศาลาวัดเก่าครั้งโบราณประจำหมู่บ้านเป็นความเชื่อว่าเมื่อเวียนศาลาแล้วจะมีความสุขความเจริญนั่นเองค่ะประเพณีนี้ถือเป็นการมีส่วนร่วมทางจิตวิญญาณที่วัดเก่ากะเหรี่ยงกลางบ้านที่ชาวบ้านเรียกว่าลานเจดีย์หรือลานกลางบ้าน ขั้นตอนการเริ่มพิธีกรรมชาวบ้านจะเดินเวียนรอบศาลาการประเรียนโดยถือดอกไม้ธูปเทียนเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้ามีการสวดมนต์และอธิษฐานขอพรค่ะจากนั้นชาวบ้านจะช่วยกันตักทรายมาก่อเป็นเจดีย์บริเวณลานวัดเจดีย์ทรายจะถูกตกแต่งด้วยธงหลากสีดอกไม้และธูปเทียนโดยมีความเชื่อว่าการก่อเจดีย์ทรายเป็นการสร้างบุญกุศลเปรียบเสมือนการสร้างเจดีย์บูชาพระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่จะสะท้อนถึงความศรัทธาความสามัคคีและความกตัญญูของชาวไทยที่มีต่อพระพุทธศาสนาและบรรพบุรุษแต่ยังเป็นโอกาสอันดีในการรักษาและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปค่ะดีลและเทนันคราวหน้ามนาจะพาทุกท่านไปเช็คอินที่ไหนแวะไปช็อปไปชิมที่จังหวัดอะไรรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
10: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
9: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
12: ์ Afternoon Delight โดย DJ พิเชษฐ
13: ์905 FM

ุดทุกอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญจะว่ามันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

เบรกที่2ของวันศุกร์นะครับฝนตกลงมาอีกแล้วครับ18กันยายนอยู่กันจนถึงบ่าย3โมงนะครับดีไลท์905 FM เดี๋ยวสักครู่หนึ่งมีข่าวดีเรื่องไทยพลัสนะครับรู้สึกว่าจะได้ไปต่ออีก2เดือนนะ

0: Pure Delight 905 FM
1: คุณฟังครับมีความเคลื่อนไหวเรื่องไทยพลัสนะครับล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าทางรัฐบาลนี่นะครับตัดสินใจจะต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับออกไปอีก2เดือนคือเดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนค่อนข้างแน่นอนเกือบจะ 100% เต็มแล้วนะครับแล้วเหลืออะไรที่มันยังไม่ 100% เต็มเหลือตรงที่ว่าการที่จะต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่อย่างไรซึ่งดูแล้วคิดว่าคงไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ครับเนื่องจากว่าเป็นการต่ออายุโครงการไม่ใช่การตั้งโครงการเป็นเฟสใหม่เพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวรอดูความชัดเจนครับจะมีอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่จะมีการนำเสนอที่ประชุมครม.วันที่22กันยายนเป็นต้นไปก็เท่าที่ติดตามข่าวเอาง่ายๆชัดเจนคือว่าโครงการเนี่ยน่าจะได้ต่อไปอีกแน่นอนครับตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนจะเพิ่มวงเงินจาก 1,000 หรือไม่นะครับคงไม่เพิ่มนะครับแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยอาจจะแก้ไขจาก 60-40 เป็น 50-50 อะไรแบบนี้ครับแล้วก็คงไม่ต้องลงทะเบียนใหม่คนที่เคยได้ก็จะได้เหมือนเดิมไปอีก2เดือนซึ่งงบประมาณหรืออีกประมาณ 4-50,000 ล้านบาทก็คงจะได้ไปต่อค่อนข้างแน่นอนรอคอนเฟิร์มแล้วก็สรุปรายละเอียดทั้งหมดคือถ้าจะมีข่าวอีกครั้งนึงก็จะมีการสรุปรายละเอียดทั้งหมดเลยว่าจะเปลี่ยนจาก 60-40 เนี่ยเป็น 50-50 มั้ยแล้วก็คนที่ลงทะเบียนอยู่แล้วคงไม่ต้องลงทะเบียนใหม่อะไรยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีส่งท้ายเดือนนี้ในช่วงปลายปีด้วยก็เป็นการกระตุ้นต่อไปอย่างต่อเนื่องก็ทำให้คนที่แบบนะครับกระเป๋าในเงินไม่ค่อยมีเยอะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีพอได้หายใจต่อได้บ้างครับ

0: All Around
1: 905 All Around
2: มาครับคุณฟังครับมาติดตามเรื่องการท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับคุณฟังครับเรื่องการท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะครับอันนี้เป็นการสรุปรวมในช่วงประมาณสักครึ่งปีแรกของการท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับโดย UN Tourism ครับได้มีการพูดถึงสถานการณ์ทั้งหมดนะครับบอกว่าการท่องเที่ยวของนักต่างชาติที่ไปเที่ยวยังประเทศต่างๆนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยนะครับที่ไปเที่ยวยังประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยปี2569โตขึ้น 1-2% นะครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีน้ำมันจะมีปัญหานะครับการรบกันในตะวันออกกลางก็ไม่ได้ส่งผลให้การท่องเที่ยวแย่ลงแต่ว่ามันก็โตขึ้นช้าลงนิดหน่อยและทางองค์การการท่องเที่ยวแห่งสหประชาชาติหรือว่า UN Tourism นี่ครับก็ได้ออกบอกว่าประมาณสักปลายปีนี้นะครับจนถึงสิ้นปีนี้สรุปแล้วการท่องเที่ยวน่าจะดีขึ้นประมาณ 3-4% เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับได้ยุติลงด้วยแล้วก็ต้นทุนการเดินทางที่สูงขึ้นก็อาจจะลดลงมาจากราคาน้ำมันนะครับ UN Tourism ครับได้เปิดเผยนะครับว่าตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกตั้งแต่เดือนมกราคมมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 1-2% ในไตรมาสแรกนะครับแต่ว่าลดลง 1% ในไตรมาส2ครับในขณะที่เดือนมิถุนายนจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดทั่วโลกลดลง 3% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนับจากนี้ไปนะครับคาดการว่าแนวโน้มการเติบโตที่ปรับลดลงดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาความขัดแย้งราคาน้ำมันแล้วก็เงินเฟ้อโดยรวมทั้งหมดซึ่งคาดการว่าราคาที่อยู่ในระดับสูงและความไม่แน่นอนมีแนวโน้มทำให้นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายมากขึ้นโดยนักท่องเที่ยวจำนวนมากอาจจะเลือกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่อยู่ใกล้บ้านตัวเองมากขึ้นหรือเลือกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศตัวเองนี่คือการสรุปรวมนะครับของUN Tourism นะครับว่าการท่องเที่ยวถึงแม้มันจะดูภาพโดยรวมแล้วยังไม่ดีมากนักแต่มันก็ยังโตขึ้นเต็มที่ก็ 1-4% แล้วก็อาจจะมีบางช่วงชะลอตัวแต่ถ้าเกิดราคาน้ำมันปรับลดลงสงครามในตอนออกกลางก็เริ่มจะลดลงเนี่ยก็อาจจะทำให้ดีขึ้นจนถึงสิ้นปีนี้แล้วเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับ
0: 905 All Around
1: 905 All Around

ู้ฟังครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเบรกสุดท้ายในเบรกหน้านะครับมีเรื่องราวของลิซ่าน่าทึ่งอีกแล้วครับสร้างบริษัทอีกแล้วคุณผู้ฟังลิซ่าขวัญใจคนไทยนี่แหละเด็กหน้า

0: ้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตรฉลองครบรอบ10ปีลาจีภูเก็ตปีนี้ลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้าน18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่ลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
5: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
7: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
8: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีแซมฮะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69E
2: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
9: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
10: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift Clinic
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยฟรีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า

0: ยายนที่ Go Wholesale ทุกสาขาน
1: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมน้ำมันเรือนำเที่ยวจะส่งฟรีทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงท่าเรือโทร082-955-0666
2: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
3: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน081-691-1495 064-659-5466
5: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
6: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
7: ์สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้พบกับมนาเช่นเดิมค่ะวันนี้ค่ะมนาจะพาทุกท่านไปยังดินแดนแห่งวัฒนธรรมอันล้ำค่าจังหวัดมหาสารคามเพื่อร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นในช่วงต้นปีนั่นคือประเพณีบุญเบิกฟ้าค่ะบุญเบิกฟ้าเป็นประเพณีที่ถูกสืบทอดผ่านความเชื่อในภาคอีสานเมื่อสัญญาณเตือนให้ชาวอีสานเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูการทำการเกษตรเป็นเวลาที่ชาวบ้านต้องการให้ฟ้าเปิดเพื่อให้ได้ฝนลงมาโดยจะมีพิธีการสู่ขวัญข้าวบูชาเทวดาบูชาพญาแถนบูชาพระแม่โพธิ์ศพในวันขึ้น3ค่ำเดือน3ของทุกปีและในปัจจุบันจังหวัดมหาสารคามได้ยกประเพณีนี้เพื่อเป็นการขอบคุณและตอบแทนจนกลายเป็นประเพณีอันยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดมหาสารคามเลยทีเดียวค่ะนอกจากประเพณีบุญเบิกฟ้าจะเป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านที่มาร่วมกันในการทำพิธีกรรมสู่ขวัญข้าวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังเป็นเหมือนกุศโลบายที่ให้ชาวบ้านได้ช่วยกันปลูกกล้าดำนาและเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวชาวบ้านก็จะพากันทำผ้าป่าโดยนำข้าวที่เป็นผลผลิตที่ได้ไปยังวัดประจำหมู่บ้านค่ะบุญเบิกฟ้าจังหวัดมหาสารคามมีการจัดขึ้นครั้งแรกที่บ้านแบกตำบลนาทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามในปีพ.ศ.2527เป็นเวลา2ปีต่อมาในปีพ.ศ.2532บุญเบิกฟ้าก็ได้ถูกหยิบยกให้เป็นประเพณีประจำจังหวัดมหาสารคามโดยนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของภาครัฐภายใต้ชื่องานบุญเบิกฟ้าและกาชาดประจำจังหวัดมหาสารคามค่ะมีโอกาสมาท่องเที่ยวนะคะอย่าลืมถ่ายภาพมาฝากมนาวกันด้วยนะคะที่นี่จังหวัดมหาสารคามค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะพาทุกท่านไปเรียนรู้ประเพณีให้ทานไฟจะมีขั้นตอนยังไงน่าสนใจแค่ไหนอย่าพลาดเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
6: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
8: ์คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

0: Delight 905 FM
1: และแน่นอนครับคุณผู้ฟังครับในสถานการณ์ในเรื่องของเศรษฐกิจยังไม่ดีนะครับหลายคนก็อาจจะคือยิ่งแย่ลงนะครับแต่ก็พอจะมีทางออกในการเอาเงินไปหมุนใช้ในช่วงสั้นๆที่มีปัญหาได้นะครับเพียงแค่คุณมีมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ก็ไปจัดไฟแนนซ์ที่มีโปรโมชั่นที่โอเจ๋งมากครับนั่นคือ Car Forecast พร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุดถึง 140% คุณผู้ฟังอนุมัติรู้เรื่องทั้งหมดภายใน1ชั่วโมงไม่เกิน1ชั่วโมงครับลองปรึกษา Car Forecast ได้เลยครับนะครับเขาจะหาทางออกให้ได้ครับตรงเข้าไปพูดคุยนะครับสาขาภูเก็ตก็อยู่ใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่หรือโทรไปก่อนครับ076-361-400

กฎหนึ่งคือถ้าเกิดว่าคุณเอาเงินไปใช้แล้วถ้าเกิดคุณไม่ใช้ไม่ต้องเสียดอกแถมลดต้นลดดอกแล้วก็ถ้าเกิดเอาเงินมาโปะนะครับใช้แล้วโปะเนี่ยยิ่งจ่ายดอกก็ยิ่งลดลงด้วยนี่แหละครับ Car Forecast พร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุดถึง 140% ครับ

0: D-Light 905 FM
1: เอาละครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามเรื่องของลิซ่ากันหน่อยนะครับก็ต้องบอกไว้เลยว่ามหัศจรรย์จริงๆคุณผู้ฟังครับสำหรับเรื่องราวของลิซ่านะครับหลังจากที่ลิซ่าได้ไปร่วมรายการนะครับ Tonight Show ที่มีอะไรที่มีพิธีกรชื่อดังนะครับเบอร์ต้นของโลกอย่างจิมมี่ฟอลลอนนะฮะก็ผมพูดไปแล้วเมื่อช่วงที่แล้วเรื่องเครื่องดื่มพิเศษนะครับมาถึงวันนี้ครับมีเรื่องหนึ่งที่ลิซ่าได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองแล้วก็วงการ K-POP คือลิซ่าเนี่ยเราต้องบอกไว้ว่าเป็นศิลปินจาก K-POP นะครับเพราะลิซ่ามาจากแบล็คพิงค์แล้วก็ไปฝึกที่นั่นนะครับแล้วก็เป็นศิลปิน K-POP คนแรกในประวัติศาสตร์นะครับทั้งหมดทั้งปวงของ K-POP ไม่ว่าจะเป็นบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยยังไม่เคยมีศิลปิน K-POP คนไหนนะครับเคยไปเล่นณที่แห่งนี้นั่นคือResident ในลาสเวกัสนะครับนั่นที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ศิลปินดังระดับโลกนะครับจะถูกจ้างถูกเชิญไปเล่นที่นี่ถ้าไม่ใช่ระดับโลกและมีชื่อเสียงระดับโลกจริงๆไม่มีโอกาสจะไปเล่นแน่นอนและลิซ่าคือเป็นศิลปินคนแรกของ K-POP นะครับที่ได้ไปเล่นที่นี่และที่สำคัญสร้างประวัติศาสตร์ครับภายใน5นาทีครับนะฮะตั๋วที่เข้าไปดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้ถูกจองจนหมดเกลี้ยงภายใน5นาทีโอ้เหลือเชื่อและมหัศจรรย์มากนะครับนี่คือสิ่งที่ลิซ่าได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีสถิติแล้วก็ประวัติศาสตร์ทางดนตรีโน่นนี่นั่นรางวัลโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดและนี่ก็คืออีกหนึ่งครั้งที่ลิซ่าทำให้คนไทยได้รู้สึกว่าโอ้โหมหัศจรรย์จริงๆครับคนไทย100 ปีมี1 คนครับแบบนี้ครับสำหรับวงการบันเทิงนะครับ

0: Thank you.
1: Delight 905 FM
2: คุณผู้ฟังครับมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของวันศุกร์แห่งชาติวันนี้นะครับมีเรื่องนึงที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังนิดนึงคือมันจะเป็นไปได้หรือคืออย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับย้อนกลับไปเมื่อปี2563นะครับเมื่อมัน56ปีที่แล้วครับในตอนนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือตอนนั้นฮะคิมจองอึนได้สั่งให้กองทัพเนี่ยนะครับไปเหมือนว่าไปทำลายนะครับทำลายตึกนะครับทำลายตึกซึ่งสร้างความเสียหายให้กับเกาหลีใต้ในวงกว้างนะครับคืออาคารเป็นอาคารที่ถูกทำลายโดยเกาหลีเหนือนะครับก็ใช้ระเบิดยิงเข้าไปแล้วก็ทำให้อาคารได้รับความเสียหายนะฮะและทีนี้เนี่ยเกาหลีใต้ก็พยายามเรียกร้องให้คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือมารับผิดชอบนะครับก็เลยมีกระทรวงที่ชื่อว่ากระทรวงรวมชาติกระทรวงรวมชาติเป็นกระทรวงที่ตั้งระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เพื่อจะเชื่อม2ประเทศนี้ให้กลับมาเป็นประเทศเดียวกันเหมือนในอดีตแต่คงเป็นไปได้ยากครับคงแทบจะเป็นไปไม่ได้ถ้าตราบใดผู้นำยังเป็นคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือค่าเสียหายที่เกาหลีใต้ประเมินเอาไว้ในตอนนั้นเมื่อปี63ที่เกาหลีเหนือทำกับเกาหลีใต้เนี่ยก็คือ 10.2 พัน 10.25 อ่ะ 10.25 อ่ะ 10.25 พันล้านวอนนะครับก็คิดเป็นเงินก็ประมาณพันล้านบาทครับบางพันล้านบาทนะครับก็แจ้งไปยังเกาหลีเหนือครับว่าศาลกรุงโซครับได้ยื่นให้เรื่องนี้ให้กระทรวงรวมชาตินะครับพิจารณาในที่สุดครับก็มีการพิพากษาออกมาให้เกาหลีเหนือชดใช้เงินพันล้านให้กับเกาหลีใต้แต่คุณผู้ฟังคิดว่าคิมจองอึนจะชดใช้ให้ไหมครับคิดแค่นี้ก็พอนะครับคงยากครับอันนี้คือขาที่หยิบมาพูดคุยระหว่างอดีตสายเลือดเดียวกันที่ทุกวันนี้ก็นะครับแยกเป็น2ฝั่งอย่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ถ้าคิมจองอึนให้เงินคืนนะบอกไว้เลยครับโอ้โหคงเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายของชาวโลกนะครับคงเป็นอะไรที่แบบคือพูดคำเดียวว่ามันเป็นไปไม่ได้นะฮะเอาละครับวันนี้มีผู้สนับสนุนมาปิดท้ายนิดนึงครับ
3: Delight 905 FM
2: ขอบคุณนะครับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ครับมีประกันรถเบี้ยเซฟๆมาฝากสำหรับคนที่ใช้รถยนต์แล้วก็ต้องการจะประหยัดเงินในกระเป๋าคุณฟังเชื่อไหมครับหลักร้อยเท่านั้นนะครับการซื้อประกันตัวนี้นะครับหลักร้อยแถมยังผ่อนได้ด้วยฟังตรงนี้แล้วมันเหมือนไม่น่าเชื่อเป็นไปได้ยังไงรถยนต์ประกันจ่ายแค่หลักร้อยแล้วยังผ่อนได้ด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ครับกรุงศรีออโต้ทำโปรโมชั่นตัวนี้ออกมาเพื่อพี่น้องชาวไทยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่บนท้องถนนเกิดเหตุอะไรก็ตามแต่กับรถของคุณกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟเซฟเปิดทางให้คุณแล้วครับเข้าไปคุยสาขาภูเก็ตอยู่ใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่หรือโทร076-361-400+1นะฮะเดี๋ยวสักครู่พบกับดีเจโบกี้ครับวันจันทร์เราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับพัก2วันฟังเพลงยาวๆสบายๆในช่วงเสาร์อาทิตย์และวันจันทร์เจอกันขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ

0: back.
1: We will be back.
2: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
3: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
4: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
2: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
5: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
5: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
4: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่างบรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
2: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตร้าพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
3: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Outpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 0766462 46เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: ีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ๊ปเสือโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
7: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราทอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID Assign Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
8: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
9: อให้ใครมาช่วยอยู่หรือเปล่าพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าอย่ารอเวลาทุกข์เรามักมองหาคนช่วยรอโชครอปาฏิหาริย์แล้วก็ผิดหวังซ้ำๆเมื่อไม่มีใครมาแก้ปัญหาให้เราได้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแม้แต่พระองค์เองก็ทำได้แค่บอกทางส่วนการเดินเราต้องเดินเองไม่มีใครกินข้าวแทนให้เราอิ่มได้ฉันใดก็ไม่มีใครพ้นทุกข์แทนเราได้ฉันนั้นนี่ไม่ใช่คำสอนให้เราโดดเดี่ยวแต่คือคำสอนที่ให้พลังเพราะมันแปลว่าชีวิตเราอยู่ในมือเราไม่ใช่ในมือดวงหรือใครอื่นเราเปลี่ยนมันได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยการกระทำของเราเองหยุดรอคนมากอบกู้แล้วเป็นฮีโร่ให้ชีวิตตัวเองเริ่มจากก้าวเล็กๆวันนี้ก้าวเดียวก็พอ
8: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
10: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ถ้าอยากได้งานผิวแบบธรรมชาติควรวางแผนอย่างไรหมอแนะนำให้เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาหลักก่อนค่ะเช่นผิวมีปัญหาอะไรผิวแห้งสีผิวไม่สม่ำเสมอริ้วรอยความหย่อนคล้อยแล้วจัดลำดับสิ่งที่ควรแก้ก่อนไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างพร้อมๆกันแผนที่ดีควรพอดีกับปัญหางบประมาณและเวลาพักฟื้นของแต่ละคนค่ะ เกิดความรู้ดีๆและอย่าลืมมาปรึกษาทีมแพทย์ที่นภชาคลินิกได้เลยค่ะ
2: Oops Beauty Secret Beauty Secret
8: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน081 691 1495 064 659 5466

0: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com 905อารมณ์ดี
1: Delight 905 FM

0: 105อารมณ์ดี
1: ไม่คิดถึงเท่าไหร่แล้วก็ชอบที่มีจันใช่ไหมครับ2เพลงสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะฮะรับต้นกันบรรยากาศฝนตกๆแบบนี้วันศุกร์ด้วยนะครับฝนตกด้วยนะคุยกับพี่ที่ข้างล่างบอกโอ้บรรยากาศไม่น่าทำงานนะวันนี้เนี่ย905รุ่มดีนะครับผมมากันแล้วล่ะจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาเดียวกันนี้บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปถึง 18:00 นครับ905 FM นี่คือ LINE ID นะครับถามถึงเพลงที่คุณอยากฟังเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็แจ้งผลการรับฟังต่างๆอยู่พื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างในตอนนี้บรรยากาศเป็นไงแจ้งกันเข้ามาได้สวัสดีทักทายพี่ศิลาแล้วก็สวัสดีคุณเหมียวกันด้วยนะครับ

ชั่วโมงแรกนะครับยังคงส่งไลน์เข้ามาได้ต่อเนื่องรัวๆเลยนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพลงไหนที่มีอยู่ใกล้มือเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนนะครับผม905 FM ก็ต้องขอบคุณกันด้วยในช่วงแรกกับมีโลโก้นะครับคุณผู้ฟังครับอยากทำเสื้องานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายอย่าลืมนะครับผมเน้นย้ำกันทุกวันเลยว่ามีโลโก้เนี่ยนะเขาจัดการตามที่คุณต้องการกันได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อหมวกกระเป๋าผ้าผ้ากันเปื้อนงานปักงานสกรีนชุดกีฬาพิมพ์ลายดีไซน์สวยๆนะฮะจัดให้คุณได้ทั้งหมดมีบริการทั้งออกแบบให้พร้อมให้คำปรึกษาจัดส่งได้ทั่วประเทศครับแล้วก็ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งผลิตนะเขาอยู่

เก็ตครับขอบคุณกับ Bubble Bike กันด้วยนะฮะถ้าคุณผู้ฟังที่อยากจะได้มอเตอร์ไซค์ดีๆสักคันนึงแต่ว่าไม่อยากไปจ่ายแพงๆคุณมาที่นี่เลย Bubble Bike ครับนี่คือศูนย์รวมมอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพคัดมาให้คุณแล้วทุกคันไม่ว่าจะเป็นสายสปอร์ตสายใช้งานหรือสายบิ๊กไบค์ก็ได้มีกันครบเลยมีให้เลือกมากกว่า15แบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็น Yamaha Honda Lambretta Vespa Kawasaki Ducati แล้วก็แบรนด์ต่างๆอีกเพียบนะครับราคาเริ่มต้นแค่หลักหมื่นไม่เริ่มต้นแค่หลัก10เท่านั้นเองนะครับหลายรุ่นหลายสีหลายปีที่สำคัญคือที่นี่เขามีบริการที่ไม่เหมือนใครครับให้คุณได้ทดลองขับรถกลับบ้านได้ด้วยนะได้ลองใช้งานจริงๆเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดครับจัดไฟแนนซ์ง่ายมากออกได้ทุกอาชีพคนไทยต่างชาติออกได้หมดนะครับขอแค่มีแหล่งทำงานที่ชัดเจนเท่านั้นเองติดต่อสอบถามเพิ่มเติม0993192155 0948032999เลือกไม่ถูกปรึกษาพนักงานครับเขาคอยเขาเรียกว่าอะไรนะให้คำปรึกษานะครับไม่กดดันคุณให้คำปรึกษาคุณช่วยคุณเลือกให้ตรงใจคุณมากที่สุด Facebook TikTok พิมพ์หาชื่อนี้เลย Bubble Bike เจอเราเลย Facebook Fanpage P Network Automotive ครับผม

คุณฟังครับวันนี้18กันยายนมีประกาศเตือนภัยพยากรณ์อากาศฝนตกหนักและคลื่นลมแรงนะครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกแจ้งเตือนสภาวะอากาศแปรปรวนในพื้นที่เสี่ยงภัยและอันตรายจากการเดินเรือในบริเวณทะเลอันดามันนะครับ18ถึง20กันยายนนะครับเป็นช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับพื้นที่เสี่ยงก็มีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งแล้วก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักด้วยนะครับข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทะเลเรือเล็กงดออกจากฝั่งครับติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับมาดูตารางเวลากันบ้างนะครับเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะฮะ 15:32 นช่วงเวลานี้เนี่ยตั้งแต่13:00 นถึง16:00 นเนี่ยจะมีฝนเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้น16:00 นถึง19:00 นจะมีฝนปานกลางนะครับ19:00 นถึง22:00 นฝนปานกลาง22:00 นถึง1:00 นก็ฝนเล็กน้อย1:00 นถึง4:00 นฝนเล็กน้อยนะครับจากนั้น4:00 นถึง7:00 นฝนปานกลางนี่อาจจะมีนะครับไม่มีช่วงไหนไม่มีฝนเลยวันนี้แต่7:00 นวันนี้ถึง7:00 นของวันพรุ่งนี้มีฝนแต่เราก็เห็นตกกันตั้งแต่เช้าแล้วนะบางช่วงมันหยุดไปก็ครึ้มๆบางพื้นที่ก็ลงเม็ดโปรยๆนะครับผมก็ไปไหนมาไหนให้เตรียมตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรถจักรยานยนต์นี่ต้องมีนะครับพวกชุดกันฝนต่างๆเนี่ยนะฮะรถยนต์นี่ก็ต้องคอยเช็คกันนะครับไม้ปัดที่ปัดน้ำฝนเอ่ยอะไรเอ่ยไฟสัญญาณไฟเวลาฝนมันตกหนักๆเนี่ยนะมันก็ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเนี่ยค่อนข้างมองเห็นยากนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ด้วยเวลาฝนตกช่วงกลางคืนเนี่ยเราไม่มีไฟหน้าคุณเอ้ยอันตรายคูณ2คูณ3เข้าไปอีกนะครับหลอดไฟหลอดไม่กี่สตางค์ครับเปลี่ยนนะใช้อย่างคือไม่ได้เป็นการอะไรให้เขาเห็นเราครับนะเราก็ได้เห็นถนนแล้วก็เขาก็เห็นเราด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับตอนนี้ไม่ตกนะครับรอนานไหมครับกว่าฝนจะตกรออยู่พี่ศิลาแหมเดี๋ยวพอฝนตกรถติดเนี่ยส่งรูปมาอวดกันอีกกันนั่นแหละ

0: Delight 905 FM
1: จบไปนะครับกับเพลงอะไรเนี่ยรอวันที่ใจฉ่ำนะฮะบูมสารัตครับไม่อยากรักคนอื่นแล้วนะครับผมแล้วก็เล็กๆลึกๆ กันด้วยนะครับกลับมาในช่วงนี้นะก็ต้องขอบคุณกันด้วยกับ Lushwood Clinic นะครับคุณผู้ฟังครับที่นี่เลยกับคุณหมอเชนนะฮะคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของ อยากปรับโครงสร้างใบหน้านะครับหรือว่าอยากจะใช้ฟิลเลอร์โบท็อกซ์นะครับตอนนี้เขามีนวัตกรรมอันนี้น่าสนใจมากๆยกผิวแล้วก็สร้างคอลลาเจนไปพร้อมๆกันถ้ามีวิธีช่วยให้ผิวนั้นดูยกขึ้นแล้วก็ยังช่วยผิวสร้างคอลลาเจนใหม่ขึ้นมาเองด้วยนะในระยะยาวอันนี้น่าสนใจไหมล่ะครับปัจจุบันที่มีแนวคิดการดูแลผิวแบบใหม่เรียกกันว่าไฮบริดฟิลเลอร์นะครับผสานคุณสมบัติของการเติมเต็มโครงสร้างผิวเข้ากับการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวผลลัพธ์ที่ได้คือใบหน้านั้นดูยกขึ้นเล็กน้อยทันทีแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปผิวจะค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็ดูสุขภาพดีขึ้นนะครับที่ Lushwood Clinic กับคุณหมอเชนนะครับการรักษาจะถูกออกแบบตามโครงสร้างใบหน้านะฮะเพื่อให้ผลลัพธ์นั้นดูสมดุลและเป็นธรรมชาติสอบถามเพิ่มเติมกันได้กับ Lushwood Clinic ครับ0934719888ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับรวมไปถึงครับมาร่วมฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตกันปีนี้เนี่ยหลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มนะครับฟรีคอนเสิร์ตยาวไปเลยจนถึงสิ้นปีพุธที่30กันยายนนี้อย่าลืมนะครับวงพัทลุงครับเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็มาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกโซรี่วงเวียนม้าน้ำนะครับปักหมุดไว้ได้เลยหลาจีเปิดทุกวันนะครับ4โมงเย็นถึง4ทุ่มยกเว้นวันพฤหัสบดีวันเดียวสินค้าที่หลากหลายครับมีโซนอาหารมีเสื้อผ้าแฟชั่นทั้งมือ1มือ2นะฮะดนตรีสดทุกค่ำคืนตั้งแต่1ทุ่มถึง4ทุ่มสินค้าราคาย่อมเยาครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณหลาจีอยู่คู่ชาวภูเก็ตมาครบ10ปีแล้วนะครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอย่าลืมติดตามข่าวสารจากพวกเรากันด้วยหลาจีภูเก็ตครับ

0: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ LINE ID @nphachcliniq
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลาดจีภูเก็ตปีนี้หลาดจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้านเด็กบ้านบ้านโลเด็กเหนียว18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาดจีหน้าห้างภูเก็ตโกสเซอรี่วงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำ
7: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
8: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชคระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
0: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift Clinic
9: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลทราพรามด้วยเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
0: B Gift Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าย
5: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำ
7: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
10: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB417/9A
11: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 Escor Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
1: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
12: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966-637-9000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
3: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
4: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
3: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
5: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic

0: ายนที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลาดจีภูเก็ตปีนี้หลาดจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้านเราเด็กบ้านๆเราเด็กเลี้ยงวัว18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาดจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน
3: ระรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ทั่วไทย Delight Thailand
5: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
6: สวัสดีค่ะ Delight Thailand วันนี้พบกับมาแนวเช่นเดิมค่ะตามสัญญานะคะช่วงนี้ก็จะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยวันนี้ค่ะมานำพาทุกท่านมาเรียนรู้วิถีชีวิตพื้นบ้านล้านนาพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับหมากขวงการละเล่นพื้นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และภูมิปัญญาของชาวเหนือค่ะหมากขวงเป็นการละเล่นที่ใช้ก้อนหินก้อนเล็กๆหรือเมล็ดพืชโยนขึ้นและรับด้วยมือคล้ายหมากเก็บต้องใช้สมาธิไหวพริบและความแม่นยำนิยมเล่นกันในลานบ้านหรือลานวัดโดยเริ่มเกมค่ะผู้เล่นจะเลือกหมากหรือก้อนหิน 5-7 ก้อนโยนขึ้นรับลงใช้มือข้างเดียวโยนขึ้นและเก็บทีละก้อนค่ะและสามารถเพิ่มความยากจากการเก็บทีละก้อนอาจจะเพิ่มเป็น2หรือ3ก้อนในคราวเดียวที่สามารถเก็บได้ครบก้อนหรือใครเล่นได้ต่อเนื่องที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปค่ะหมากขวงค่ะก็ไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานเท่านั้นค่ะเพราะนอกจากจะช่วยฝึกทักษะแล้วก็ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนผ่านเสียงหัวเราะและความสนุกสนานเป็นมรดกแห่งล้านนาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ร่วมกันสืบสานให้หมากขวงอยู่คู่แผ่นดินล้านนาต่อไปค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับเรื่องราวดีๆจากวัฒนธรรมพื้นบ้านสวัสดีเจ้า
4: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
5: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand

Starlight 905 FM Music by the Sea อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM Chatline 905 FM 905อารมณ์ดี

เดี๋ยวเข้าใจฮะซึ่งก็จะ 4F แล้วก็ครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้นไม่เจ็บเลยสักวันจะเคลียร์นะครับชั่วโมงที่2กันแล้วรู้สึกว่ามีไฟในการทำงานจังเลยวันนี้ไฟกระพริบติดๆดับๆบางวันดับทั้งวันไปเลยนะครับผมแหมเพิ่งจะพูดเมื่อเบรกที่แล้วเองว่าพยากรณ์อากาศถึงจะมีฝนนะพี่ศิลาบอกไม่เห็นจะมีเลยเป็นไงล่ะ

0: Yesi
1: Delight 905 FM Music by the Sea
2: พูดจบปุ๊บตกปั๊บเลยแม่อยากจะปิดเพลงแล้วเปิดไมค์เรียกพี่ศิลาใหม่อีกรอบนึง เป็นไงกันบ้าง905 FM นะครับไลน์ ID รอไลน์จากคุณอยู่ครับ

0: Radio C Delight 905 FM Music by the Sea
1: ขอบคุณกันด้วยในช่วงนี้กับ Ace Core นะครับคุณผู้ฟังครับถ้าคุณอยากได้ถังเก็บน้ำหรือถังบำบัดน้ำเสียที่มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ติดต่อ Ace Core ได้เลยนะฮะที่นี่ครับเขาใช้นวัตกรรมการผลิตถังด้วยวัสดุเฟอโรซิเมนต์ครับรับประกันความแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานที่ยาวนานนะฮะแล้วก็ยังช่วยประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการติดตั้งด้วยนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบนี้คุณผู้ฟังติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยที่ Ace Core ครับผม076-528-612นวัตกรรมรักสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ

0: Sea.
1: Delight 905 FM Music by the Sea.ชีวิตแอนิมอล
2: วันนี้จะพาคุณไปคุยกับคุณตุ่นคุณตุ่นนี่เขาเรียกได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ดินอย่างสุดพิสดารจริงๆตุ่นหนูไร้ขนเขามีอะไรที่ให้วิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้อีกเยอะเลยทีเดียวลักษณะผิวของเขาตั้งแต่ผิวสีชมพูย่นย่นแทบจะไม่มีขนมีฟันหน้าคู่ใหญ่เบิ่มเทิ่มยืดออกมานอกปากดวงตาเล็กจนมองไม่เห็นดีนักตุ่นหนูไร้ขนดูคล้ายสัตว์ประหลาดจากหนังมากกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเท่าฝ่ามือแต่ร่างกายมันกำลังเป็นหัวข้อวิจัยด้านความชรามะเร็งความเจ็บปวดและภาวะขาดออกซิเจนนะครับสัตว์ชนิดนี้เนี่ยเขาอาศัยอยู่ใต้ดินในแอฟริกาตะวันออกครับแน่นอนบ้านเราไม่มีนะจ๊ะขุดอุโมงค์ด้วยฟันหน้าอันแข็งแรงริมฝีปากปิดอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างของฟันก็คือปากหุบแต่ฟันเหยินออกมาอยู่นะฮะจึงดันดินได้โดยที่ดินไม่เข้าปากนะครับโตเต็มวัยนี่ก็อยู่ที่ราวๆ 7.5 เซนน้ำหนักเพียงแค่ 28-42 กรัมเท่านั้นเองแต่มีรายงานในถ้าเกิดว่าอยู่ในความดูแลของมนุษย์นะฮะถ้ามนุษย์เลี้ยงเนี่ยอาจจะอยู่ได้นานถึง30ปีซึ่งมันยาวอายุมันยาวสำหรับสัตว์ฟันแท้ขนาดเล็กนะครับชีวิตของเขาที่อยู่ใต้ดินเนี่ยความพิเศษก็คือว่าเขาตั้งแต่โครงสร้างสังคมตุ่นหนูไร้ขนนี่เขาอยู่เป็นอาณานิคมนะครับเฉลี่ยราวๆถึง70ตัวนะบางรังพบได้ถึง300นะครับเพศเมียมีแค่ตัวเดียวที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์และเป็นนางพญานะครับสมาชิกส่วนใหญ่ช่วยกันขุดอุโมงค์หาอาหารเลี้ยงลูกป้องกันรังนะครับซึ่งพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยถือว่าพบได้น้อยมากในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอุโมงค์ของหนึ่งในอาณานิคมเนี่ยยาวรวมกันได้ถึง4กิโลเมตรนะครับก็จะมีทั้งห้องนอนจุดเก็บอาหารพื้นที่ขับถ่ายมีห้องน้ำด้วยสภาพแคบอากาศหมุนเวียนน้อยมีคาร์บอนไดออกไซด์สูงทำให้ร่างกายของมันต้องปรับตัวต่างจากสัตว์บกทั่วไปนะครับประโยคที่ว่าตุ่นหนูไร้ขนไม่เป็นมะเร็งเลยฟังแล้วมันสะใจนะแต่ไม่ตรงกับหลักฐานปัจจุบันงานวิจัยบอกว่าการเกิดเนื้องอกและมะเร็งในสัตว์ชนิดนี้เนี่ยมีต่ำมากเมื่อเทียบกับอายุขัยของมันและเคยมีการพบเคสมะเร็งในสัตว์ที่เลี้ยงไว้แล้วนะครับจึงควรใช้คำว่าต้านทานมะเร็งได้สูงเป็นพิเศษมากกว่าจะบอกว่าไร้มะเร็งโดยสิ้นเชิงเพราะงั้นเนี่ยมันมีความพิเศษตรงนี้นี่แหละครับเขาก็เลยสนใจหลายกลไกที่อาจจะช่วยการเติบโตผิดปกติของเซลล์เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือสารไฮยาลูโรนานโมเลกุลขนาดใหญ่ในเนื้อเยื่อของมันแล้วก็ระบบตรวจจับความหนาแน่นของเซลล์ที่ทำงานไวซึ่งการค้นพบเหล่านี้ยังไม่ใช่ยารักษามะเร็งสำหรับคนนะครับแต่มันเป็นเบาะแสว่าร่างกายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถสร้างแนวป้องกันเนื้องอกที่เข้มแข็งแบบนี้ได้ยังไงตุ่นหนูไร้ขนเขาไม่ได้รู้สึกไร้ความรู้สึกว่าเจ็บทั้งหมดนะครับมันยังคงตอบสนองต่อแรงกดความร้อนแล้วก็การบาดเจ็บได้หลายแบบถึงแม้ว่าเพียงแต่เส้นประสาทของมันเนี่ยรับความบาดเจ็บของผิวหนังตอบสนองต่อกรดแล้วก็แคปไซซินจากพริกต่างจากหนูทดลองทั่วไปอย่างชัดเจนนักวิจัยบอกว่านี่อาจจะเป็นผลของการใช้ชีวิตในโพรงที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สะสมทำให้สภาพแวดล้อมของมันนั้นมีความเป็นกรดมากขึ้นสรุปสั้นๆสัตว์ตัวเล็กๆชนิดนี้มันมีประโยชน์ต่อการศึกษาสัญญาณปวดเรื้อรังและการอักเสบเป้าหมายไม่ได้ทำให้คนไม่ได้รู้สึกเจ็บนะครับเพราะความเจ็บคือหน้าที่เตือนอันตรายแต่เป็นการแยกให้ได้ว่าควรลดสัญญาณปวดชนิดนี้ได้โดยที่ไม่ตัดระบบเตือนภัยของร่างกายทิ้งไปคือเจ็บแต่เจ็บน้อยลงนะครับมันยังมีอีกหลายอย่างครับในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่มันอยู่แบบอากาศน้อยนะฮะออกซิเจนน้อยนะครับเขาก็เอามาดูว่ามันสามารถที่จะอยู่ได้ในภาวะออกซิเจนไร้ออกซิเจนทั้งหมดอยู่ได้นานถึง18นาทีนะครับมันสามารถฟื้นจากการทำงานของมันได้ด้วยนะครับมันหมดสติไปแล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาได้นะสุดยอดเพราะงั้นสัตว์ชนิดนี้ในอนาคตนะตอนนี้มันยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยแต่ในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวพอถอดรหัสของมันได้เนี่ยเพราะมันก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกันมันจะมีประโยชน์อะไรกับเรากันอีกบ้างนะครับ
1: ตามติดชีวิตแอนิมอล
3: อยู่
1: ู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: ปเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
2: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน์
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
6: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
7: ใหม่ New GWM ทั้ง300ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนตกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591
4: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
8: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
4: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
9: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
10: Over the Sea
11: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea ในวันนี้เราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของประเทศแคนาดากันแล้วนะคะ
12: นักวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์ Caltex บางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
13: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
14: โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
13: ให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
14: และใกล้และใกล้
13: ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
11: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
15: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
16: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
17: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
16: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
11: ่กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
18: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
10: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
19: Oops Beauty Secret
20: ทากันแดดทุกวันแล้วทำไมยังมีฝ้าอย่างแรกเลยนะคะที่หมอเจอบ่อยค่ะคือไม่ใช่การที่ไม่ทากันแดดแต่ทาแล้วแต่ทาไม่ถึงโดสค่ะทาน้อยเกินไปอีกสาเหตุนะคะเพราะว่าฝ้าค่ะไม่ได้ถูกกระตุ้นจากแสงแดดเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของความร้อนฮอร์โมนและการระคายเคืองของผิวด้วยค่ะอีกอย่างควรเลือกกันแดดให้เหมาะทาในปริมาณที่เพียงพอและหลีกเลี่ยงความร้อนสะสมนะคะหากมีฝ้าที่ชัดเจนขึ้นควรให้แพทย์ประเมินก่อนเลือกวิธีดูแลรักษาค่ะเกร็ดความรู้เรื่องผิวจากหมอณัฐ ณพัชชาคลินิกค่ะ
19: Oops Beauty Secret Beauty Secret
21: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม905 FM

0: Bio 5 FM Music by the Sea
1: สำหรับประวัติของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายในหมู่พระมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนมีการยกพื้นสูงเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยอาคารที่เรียกว่ามุกกสันสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาสะท้อนศิลปกรรมไทยชั้นสูงจะเป็นการตกแต่งและใช้หลังคาทรงไทยซ้อน3ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและเชิงชายปิดทองประดับกระจกหน้าบันเป็นลายจำหลักรูปพระพรหมทรงหงล้อมรอบด้วยลายกระหนกเครือเถาอันวิจิตรประวัติของพระที่นั่งแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้พระมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่พร้อมทั้งสร้างพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งต่อเนื่องจากมุกด้านหลังและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ซึ่งเดิมทีพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้เป็นพระวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงต่อมาได้มีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพโดยใช้เป็นสถานที่ถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพและพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์อาทิพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพุทธศักราช2462พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2551ค่ะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2568อย่างไรก็ตามแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะสถานที่ประกอบพระราชพิธีสงฆ์พระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งพระศพการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีส่งพระศพจึงถือเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยค่ะและทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะได้เข้าสักการะพระศพตามพระบรมราชานุญาตค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาประสูตรนอกเสวตฉัตรมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมการแข่งขันพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยแต่พระอาการทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิริพระชันษา47ปีค่ะ ทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกค่ะที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200ปีพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนนะคะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและการเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินประวัติศาสตร์จึงไม่ได้ประกอบขึ้นจากเพียงพระราชพงศาวดารหรือเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นค่ะหากยังประกอบขึ้นจากสถานที่ซึ่งเฝ้ามองทุกสิ่งอย่างเงียบงันและในวันนี้พระที่นั่งพิมานรัตยาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่คนไทยทั้งชาติจะจดจำไปอีกนานแสนนานค่ะ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อกล่าวถึงเสวตฉัตร7ชั้นนะครับหรือพระสัปตปดลเสวตฉัตรนั้นกางกั้นพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติอันสูงสุดนั้นราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศการสถาปนาพระเกียรติความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระราชพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหน่วยทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรเลียขออภัยครับออสเตรเลียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชาในพระบรมราชาปฐมมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชาปฐมและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับพระราชทานภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากส่งพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติอันยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไป
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็เป็นอีกมูลนิธิหนึ่งนะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงสนพระไทยและใส่พระราชหฤทัยนะคะโดยใส่พระไทยนะคะในทุกๆภารกิจที่เกี่ยวกับมูลนิธิเราจะเห็นได้โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับความทุกข์ยากลำบากภัยพิบัติต่างๆไปเยือนในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยได้คลายความเครียดหรือว่าได้มีการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็ยังได้ปฏิบัติภารกิจมายาวนานต่อเนื่องด้วยนะคะถือว่าเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถณขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาก็ได้ส่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิด้วยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นก็เพื่อที่จะสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากจากอุทกภัยภัยพิบัติที่รุนแรงได้ร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมได้ลงกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้น

ยอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายแนวความคิดหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ใช้ได้จริงผู้ที่มีความทุกข์ยากน้อยกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยากมากกว่าได้นะคะโดยยึดหลักว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นค่ะก็ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานภาพรวมโดยยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเท่านั้นแต่เมื่อได้ทำคุณประโยชน์มากมายมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2538มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมอยู่ในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันนั้นได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคม2538นั้นนะคะเป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารินาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่บริเวณซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดได้ออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์ค่ะจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะคะซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นมีวิสัยทัศน์ของมูลนิธิด้วยค่ะมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลให้เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนพันธกิจมิชชั่นนั้นนะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติค่ะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยและก็เป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นนะคะถือว่าจะเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์แล้วยังจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันและก็สามารถที่จะผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีด้วยนะคะรวมถึงการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิต

อย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมและนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมค่ะและพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็ได้ดำเนินมาจนถึงขณะนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราประชาชนได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะคะสำหรับการจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งวันนี้จะได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปนาค่ะ

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามกำหนดการนะคะในวันนี้ซึ่งตรงกับพิธีพระราชพิธีสตามวานครบ100วันนะคะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งก่อนหน้านี้มีพระราชพิธีสตามวานครบรอบ7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายน2569ถัดมาเป็นปันนรสมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2569และถัดมาเป็นปัญญาสมวานครบ50วันค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และในวันนี้สตามวานครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพตุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศค่ะและทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประทับพระราชอาสน์ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อจบแล้วจะได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาค่ะ
2: นาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพยวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

ราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวานพระราชทานพระศพซึ่งติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รูปที่ท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์จบ

ซึ่งเจ้าหน้าที่หลังจากอาราธนาพระประลิตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบจะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: สงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะได้ออกจากพระที่นั่งโดยเจ้าพนักงานนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระเถระที่เจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยมีบัญชีรายชื่อพระสงฆ์ทั้งหมดประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชผาติการามและสมเด็จพระวชิรัตน์รัตโมลีวัดปากน้ำนะครับท่านผู้ฟังครับโดยมีพระสวดธรรมคถาวันนี้4รูปด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยพระครูพิพัฒนธรรมณผ่านวัดประยุรวงศาวาสพระครูปลัดสุวัฒบัณฑิตคุณวัดประยุรวงศาวาสพระมหาอนุสิทธิ์ณัฏฐสิทธิปาเรียนธรรม7ประโยควัดประยุรวงศาวาสและพระครูพิสารสรวุฒิวัดประยุรวงศาวาสครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็เข้าร่วมในงานพระบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานครบ100วันในวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเอกอัครราชทูต31คนจาก30ประเทศแล้วก็ผู้แทนจากองค์กร1องค์กรนะคะเอกอัครราชทูต31คนประกอบไปด้วยสหพันธรัฐรัสเซียค่ะซึ่งเป็นคณะบดีคณะทูตจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากนครรัฐวาติกันสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาราชอาณาจักรสวีเดนโรมาเนียสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สาธารณรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐตุรกีสาธารณรัฐสโลวาคราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐโคลอมเบียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพยุโรปสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินเดียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมองโกเลียราชอาณาจักรสเปนสาธารณรัฐชิลีไอร์แลนด์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและอุปทูต1คนจาก1ประเทศจากราชอาณาจักรกัมพูชา และอุปทูตรักษาการชั่วคราวอีก14คน14ประเทศได้แก่สาธารณรัฐโปแลนด์สาธารณรัฐคอสโวสาธารณรัฐเปรูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมพันธรัฐสวิตราชรัฐลักเซมเบิร์กสาธารณรัฐประชาชนจีนแคนาดาสาธารณรัฐคาซัคสถานราชอาณาจักรบูตานรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอนตาสาธารณรัฐโปรตุเกสนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะและอีกโบราณราชประเพณีที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะนั่นก็คือทหารอารักขาประจำพระโกศค่ะผู้ถวายพระเกียรติยศเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ไทยในหลายร้อยปีค่ะแล้วก็เป็นสายใยที่เชื่อมโยงจากกรุงศรีอยุธยาผ่านกรุงธนบุรีสู่กรุงรัตนโกสินทร์และดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันค่ะเมื่อมองภาพทหารและเจ้าพนักงานยืนประจำการรายรอบพระโกศนะคะหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชพิธีแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นคือโบราณราชประเพณีที่มีรากเหง้าย้อนกลับไปถึงในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะ

0: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
3: สอบถามได้ที่ Line ID @ @napachcha_clinic
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนมาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
7: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
3: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาร
8: ู้ไหมบางครั้งที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะเรื่องมันหนักแต่เพราะเรายังไม่ยอมวางเรื่องที่ทำให้เราทุกข์บางทีมันจบไปนานแล้วแต่เราเอามาคิดซ้ำจนใจหนักเองเรื่องผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปสิ่งไหนควบคุมไม่ได้อย่าเอามาขังไว้ในใจวางได้เมื่อไรทุกข์ก็เบาลงเมื่อนั้น
3: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน081-691-1495 064-659-5466ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: by the sea.
1: Delight 905 FM Music by the sea.
2: Cool Delight 905 FM
1: 905 FM

0: ่อนวันนั้นสองเราผูกพันคล้ายเพื่อนเธอเคยเตือน
1: We will be back.
2: We will be back.

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
7: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ

0: ยนต์ที่ GoHotel ทุกสาขา
1: ฉลองครบรอบ10ปีหลาจีภูเก็ตปีนี้หลาจีเขาจัดหนักจัดเต็มฟรีคอนเสิร์ตยาวต่อเนื่องถึงสิ้นปี
2: ประเดิมวงแรกวันพุธที่30กันยายนกับวงพัทลุงศิลปินขวัญใจเด็กบ้านบ้าน
3: เราเด็กบ้านๆเราเด็กเลี้ยงวัว
2: 18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วมาร่วมฉลองด้วยกันที่หลาจีหน้าห้างภูเก็ตโกสรีวงเวียนม้าน้ำปักหมุดไว้แล้วมาสนุกด้วยกัน

สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819และ891 KHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิขิตกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒพันธ์คุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณทิติมาอินกล่ำและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ขอให้รอฟังรายละเอียดจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมย้ำว่าเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระทรวงคมนาคมเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมโยงแหลมฉบังหนองคายเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกภูมิภาคสงครามในตะวันออกกลางและยูเครนรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเป็นหัวข้อหลักในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ขอให้รอฟังรายละเอียดจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมย้ำว่าเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ใช่นโยบายประชานิยม
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ว่านายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานรายละเอียดของโครงการให้ทราบแล้วและนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการโดยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและรูปแบบการดำเนินโครงการขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการส่วนกรณีเงื่อนไขที่ให้เงินจำนวน 1,000 บาทใช้จ่ายได้ภายในระยะเวลา2เดือนย้ำว่าขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงเรื่องดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมให้ทั่วถึงรัฐบาลได้จัดสรรวงเงินสำหรับโครงการไว้แล้วแต่เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้มาขึ้นทะเบียนจึงทำให้มีวงเงินเหลือประมาณ 40,000 ล้านบาทรัฐบาลจึงมีแนวทางนำวงเงินดังกล่าวมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่ามากที่สุด
3: ผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้ท่านคุณแถลงนะเพราะเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับก็ครอบคลุมให้ทั่วถึง
2: สำหรับกรณีธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ซึ่งอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจและค่าครองชีพนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและรัฐบาลมีหลายแนวทางในการลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นอีกโครงการที่จะนำมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากสถานการณ์ในปัจจุบันส่วนหลังจากสิ้นสุดโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีมาตรการอื่นเพิ่มเติมในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมหรือไม่นั้นย้ำว่าการดำเนินนโยบายดังกล่าวไม่ได้เป็นนโยบายประชานิยมแต่เป็นมาตรการที่มีเป้าหมายทั้งในการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนเผชิญกับภาวะค่าครองชีพสูงพริษนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านสมาพันธ์ SME ไทยเสนอรัฐบาลปรับเกณฑ์เพื่อให้ร้านค้าขนาดเล็กและร้านค้าย่อยสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ได้
4: นายนพพงศ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยยื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มุ่งอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจฐานรากพื้นฟูกำลังซื้อและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการยังแบกรับต้นทุนค่าน้ำค่าไฟค่าแรงและค่าวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเสนอให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการในฝั่งผู้ประกอบการเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อยได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยเสนอปรับเพิ่มเกณฑ์รายได้ผู้เข้าร่วมโครงการจากเดิมไม่เกิน1,800,000 บาทต่อปีเป็นไม่เกิน5,000,000 บาทต่อปีพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดเข้าร่วมได้และใช้องค์ประกอบภาษีที่ตรวจสอบได้โดยกำหนดให้ใช้งบการเงินหรือแบบแสดงรายการภาษีปีล่าสุดที่ยื่นต่อกรมสรรพากรเป็นหลักฐานอ้างอิงรายได้จริงเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งการยึดเกณฑ์เอกสารทางภาษีที่ถูกต้องจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและจูงใจให้รายย่อยเข้าสู่ระบบภาษีอย่างเป็นทางการโดยไม่เสียสิทธิ์ ทั้งนี้สมาพันธ์ SME ไทยเชื่อมั่นว่าการปรับเงื่อนไขครั้งนี้จะช่วยให้เม็ดเงินกระจายตัวสู่ร้านค้ารายย่อยได้อย่างแท้จริงและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติขยายกรอบส่งเสริมโซล่าภาคประชาชน 10,000 เมกะวัตต์เพื่อเพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่3ทับ2569ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมีมติเห็นชอบขยายกรอบส่งเสริมโซล่าภาคประชาชนจากข้อเสนอเบื้องต้น 5,000 เมกะวัตต์เป็น 10,000 เมกะวัตต์หรือประมาณ1ล้านครัวเรือนเพื่อเพิ่มการผลิตและใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนสำหรับแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจะใช้ระบบเน็ตบิลลิ่งโดยประชาชนใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองก่อนและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยกำหนดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์พร้อมขยายระยะเวลาสัญญารับซื้อจากเดิม10ปีเป็น20ปีให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์โดยกรอบรับจ่ายไฟเพิ่มเติมครอบคลุมช่วงปี2569ถึง2571นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายรูปแบบการติดตั้งจากเดิมที่เน้นโซล่าบนหลังคาให้สามารถติดตั้งบนพื้นดินและบนผิวน้ำได้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่หลังคาสามารถเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้นทางนี้ประชาชนอาจติดตั้งระบบขนาดมากกว่า5กิโลวัตต์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแต่การรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจะจำกัดไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าทั้ง3แห่งจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานรองรับให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนครอบคลุมการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์การควบคุมระบบส่งและระบบจำหน่ายและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับโรงงานไทยสู่สมาร์ทแฟคทอรี่
5: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านการประยุกต์ใช้ AI ในภาคการผลิตเป็นความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยบริการจัดการทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อวางกลไกพัฒนาระบบนิเวศ AI อย่างครบวงจรตั้งแต่การพัฒนากำลังคนให้คำปรึกษาเชิงลึกบริการการทดสอบเทคโนโลยีเสมือนจริงและสนับสนุนทุนพัฒนา AI solution ที่ตอบโจทย์การทำงานจริงในโรงงานมุ่งลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยการผลิตอัจฉริยะโดยสอทจะผลักดันการนำเทคโนโลยี AI ระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับแนวคิด Lean and Automation เพื่อขจัดความสูญเสียและปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพก่อนการลงทุนด้านเทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนและยกระดับโรงงานไทยสู่ Smart Factory และ Smart OEM ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ดำเนินการครอบคลุมเทคโนโลยีแห่งอนาคตสร้างพื้นที่สำหรับทดสอบโมเดล AI และฮาร์ดแวร์รวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนา AI ที่จำเป็นและในอนาคตมีเป้าหมายต่อยอดการประยุกต์ใช้ AI ไปสู่สาขาอื่นที่มีความสำคัญต่อประเทศอาทิกลุ่มสุขภาพและเมืองอัจฉริยะเพื่อขยายการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ให้ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กองทัพเรือชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกบริษัทจัดหาเรือฟริเกตยืนยันดำเนินการตามกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได
6: ้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือแถลงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงหลังมีมติเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาคัดเลือกบริษัทฮันฮวาโอเชียนจากประเทศเกาหลีใต้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่โดยเสนอราคา 16,730 ล้านบาทภายใต้กรอบวงเงินโครงการ 17,000 ล้านบาท ว่าการพิจารณาคัดเลือกดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน TOR โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนออย่างเป็นขั้นตอนและสำหรับบริษัทฮันทวาโอเชียนมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจต่อเรือและมีขีดความสามารถในการออกแบบและต่อเรือรบตามมาตรฐานนาโต้รวมถึงสามารถบูรณาการระบบอาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับระบบสากลได้ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์สำคัญที่นำมาประกอบการพิจารณาส่วนผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงการพบว่ามีประเด็นด้านเอกสารประกอบการเสนอราคารวมถึงคุณสมบัติและรายละเอียดข้อเสนอที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว
7: ้การมองเรื่องสเปคของเรือเปรียบเสมือนการเลือกซื้อรถยนต์แต่ละท่านอาจมองต่างมุมบางคนให้ความสำคัญกับเครื่องยนต์ที่แรงจัดบางคนชอบความหรูหราสะดวกสบายบางคนมองเรื่องความปลอดภัยบางคนมองที่ความทนทานอะไรและสื่อบริการหลักการขายต่างคนจึงต่างนำเสนอมุมมองของบุคคลที่สนชอบและมีความถนัดแต่สำหรับกองทัพเรือพวกเราอยู่กับเรือมาทั้งชีวิตเรารู้ถึงว่าในยามเผชิญวิกฤตต่างทะเลจุดไหนคือหัวใจสำคัญของความอยู่รอดและชัยชนะกองทัพเรือไม่ได้จัดหาเรือเพื่อให้มีเพียงเรดาร์ที่ดีที่สุดอาวุธที่ดีที่สุดหรือมือเครื่องยนต์ที่ทำความเร็วที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เรามองถึงภาพรวมทั้งระบบทุกระบบต้องเชื่อมโยงและทำงานด้วยกันอย่างสมบูรณ์มีความพร้อมรบสูงการครอบครองระยะยาวมีหลักประกันและประเทศชาติได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและทางเทคโนโลยีสูงสุด
6: ผู้บัญชาการทหารเรือยังกล่าวอีกว่าคณะกรรมการจะดำเนินการโดยปราศจากการแทรกแซงและกำหนดคุณลักษณะของเรือในระดับสูงเพื่อให้ได้เรือที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลและคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้กำชับคณะกรรมการยึดหลัก5ข้อได้แก่ถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสนอราคาทุกรายคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติโดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมโยงแหลมฉบังหนองคายเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกภูมิภาค
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทดลองการเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมโยงการค้าข้ามพรมแดนสู่ประเทศจีนตอนใต้ผ่านสปป.ลาวโดยมีเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แท้จริงนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการขนส่งทางถนนทั้งในด้านราคาระยะเวลาและความแน่นอนในการขนส่งปัจจุบันประเทศไทยมีการขนส่งทางรางเพียงประมาณ2%เมื่อเทียบกับการขนส่งประเภทอื่นตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนให้ได้ถึง7%ตามยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีอีกทั้งการขนส่งทางรางด้วยหัวรถจักรดีเซลช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งได้ประมาณ10%และหากพัฒนาเป็นหัวจักรไฟฟ้าในอนาคตคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนลงได้ถึง20-30%นพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขับเคลื่อนกลไกการกำกับและคุมเข้มบริการแพลตฟอร์มภายใต้กฎหมาย DPS ให้โปร่งใสและเป็นธรรม
2: นายชัชนาธิ์นิพพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ากล่าวว่าเอ็ดด้ายังคงเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นทางดิจิทัลหรือดิจิทัลพลัสให้เป็นรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยโดยหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการร่วมกำกับเช่นบริการแพลตฟอร์มให้โปร่งใสเป็นธรรมภายใต้กฎหมาย DPS เอ็ดด้าในฐานะ Co-Creation Regulator ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการเชื่อมการกำกับดูแลผ่านการดำเนินงานหลักตั้งแต่การนำแพลตฟอร์มเข้าสู่ระบบและตรวจสอบข้อมูลการประกอบธุรกิจแล้ว 2,133 บริการทำให้ภาครัฐรู้ว่าใครเป็นผู้ให้บริการประชาชนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจสามารถติดตามตรวจสอบได้รวมกำหนดหน้าที่และแนวปฏิบัติตามระดับความเสี่ยงของแพลตฟอร์ม
8: ่านการออกอากาศใหม่ที่พร้อมใช้งานทางด้านค่าธรรมเนียมบริการไลฟ์แชร์ลิงการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบนสื่อสังคมออนไลน์และการจำหน่ายสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานและยกระดับเสริม1212เอด้าจากช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้เป็นเรดาร์ของระบบที่วิเคราะห์ปัญหาและเชื่อมเรื่องไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงเพื่อให้เกิดกลไกการร่วมกำกับเช่นออนไลน์มาร์เก็ตเพลสความปลอดภัยของบริการไลฟ์แชร์ลิงการคุ้มครองและเยียวยาจากออนไลน์ฟอร์ดตลอดจนเสนอแนะในการกำหนดค่าธรรมเนียมแพล

0: ชาชนผ่านกิจกรรมเชิงพื้นที่โดยทีม1212เอด้าลงพื้นที่แล้ว10จังหวัดนันทภัทรแสงตุ้มรายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทลายโกดังเก็บคอนแทคเลนส์ผิดกฎหมายยึดของกลางมูลค่ากว่า4,700,000 บาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานำหมายสารเข้าตรวจค้นโกดังในตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาพบคอนแทคเลนส์ที่ไม่มีทะเบียนจำนวน 117,839 ชิ้นวิตามินที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาจำนวน592ชิ้นและเครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้งหรือไม่มีฉลากภาษาไทยจำนวน 14,289 ชิ้นรวมของกลางทั้งหมด 132,720 ชิ้นและมีมูลค่าของกว่า 4,736,930 บาททั้งนี้การสืบสวนพบว่าโกดังดังกล่าวทำหน้าที่เก็บแพ็คส่งโดยผู้ดูแลชาวจีนรับสารภาพว่าสินค้านำเข้าจากประเทศจีนและจัดส่งให้ลูกค้าชาวไทยมานานประมาณ3ปีและมียอดจำหน่ายวันละประมาณ 3,000 ชิ้นศุลกากรภาคที่3สนธิกำลังสกัดจับขบวนการลักลอบนำเข้าซากสุกรจากจีนซุกซ่อนในตู้ผักสดประมาณ16ตันมูลค่ากว่า 1,500,000 บาทนางสาวประอรรัตน์รัตนพรสมปองผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่3เปิดเผยว่าวันนี้ด่านศุลกากรเชียงแสนและด่านศุลกากรแม่สายได้บูรณาการความร่วมมือกับด่านกักกันสัตว์ด่านอาหารและยาและด่านตรวจพืชเข้าตรวจสอบและสกัดจับตู้สินค้าต้องสงสัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ยื่นเอกสารสำแดงการนำเข้าเป็นผักสด3ชนิดได้แก่บีทรูทผักกาดฮ่องเต้และผักกาดหอมกรีนคอรัลรวม930กล่องน้ำหนัก 18,850 กิโลกรัมแต่จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ณด่านศุลกากรแม่สายพบความผิดปกติของภาพสแกนและส่วนต่างน้ำหนักที่ไม่สอดคล้องกับเอกสารเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการเปิดตรวจอย่างละเอียดจึงพบเนื้อสุกรลักลอบนำเข้าซุกซ่อนปะปนมากับผักสดโดยไม่มีการสำแดงจำนวนถึง379กล่องน้ำหนักสุทธิ 16,514.1 กิโลกรัมหรือประมาณ 16.5 ตันมูลค่าประเมินกว่า 1,530,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดของกลางทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึงมาตรการที่เข้มงวดของกรมศุลกากรในการสกัดกั้นสินค้าเกษตรเถื่อนเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการแพร่ระบาดของโรคสัตว์คุ้มครองความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้บริโภคตลอดจนปกป้องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและกลไกราคาของเกษตรกรไทยภายในประเทศอย่างยั่งยืน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเอาจริงกับการทุจริตสอบเข้ารับราชการเห็นชอบมาตรการใหม่ที่ชัดเจนกว่าถ้าตรวจพบข้าราชการคนใดเคยทุจริตในการสอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะเดียวกันจะมีการทำแบล็คลิสต์หรือฐานข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศตรวจสอบได้ป้องกันไม่ให้คนที่เคยโกงสอบไปเวียนสมัครสอบในหน่วยงานอื่นส่วนในระยะต่อไปภายใน3ปีจะปรับการสอบภาคกให้เป็น e-exam ทั้งหมดและภายใน5ปีจะผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทั้งขบวนการรวมถึงสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่โกงสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมได้

0: ไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางยูเครนและซูดานรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจะเป็นประเด็นหลักในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประจำปีนี้ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันอังคารหน้าขณะที่นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าเมื่อมองไปยังสงครามยูเครนและสงครามในตะวันออกกลางจะพบว่าสถานการณ์ค่อยๆเลวร้ายลงในทุกวันและมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ด้านนายนิโคลัสมีเอลผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาล AI และผู้ร่วมก่อตั้ง AI Safety Connect โครงการจัดประชุมระดับโลกด้านความปลอดภัยของ AI ระบุว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติปีนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่จะกำหนดว่าโลกต้องการอะไรจากคำมั่นสัญญาด้านความปลอดภัยของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AI สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลลาวสั่งการให้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรที่ยังคงแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมประสานงานกับแขวงที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคซึ่งรวมถึงการห้ามเคลื่อนย้ายสุกรและเนื้อสุกรระหว่างแขวงและเขตโดยเด็ดขาดตลอดจนห้ามการนำเข้าสุกรและเนื้อสุกรจากต่างประเทศขณะเดียวกันทางการลาวยังสั่งการให้ยกระดับการประเมินความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งขอรับความสนับสนุนจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกทางด้านเงินทุนอุปกรณ์ที่จำเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับสัตว์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่18ถึง20กันยายน2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วง 18-20 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณมหาสารคาม101เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน180ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของ
2: คุณกำลังฟัง D-Light 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่905 FM

0: Sea Delight 905 FM Music by the Sea 905 FM
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังในตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่ประเทศสวีเดนนะคะการเดินทางภายในประเทศไปยังที่เที่ยวสวีเดนมีสายการบินตรงจากกรุงเทพไปสวีเดนและที่เที่ยวสวีเดนมีมากมายการเดินทางก็แสนสะดวกสบายสามารถใช้บริการได้ทั้งรถเช่ารถแท็กซี่และระบบขนส่งสาธารณะจะนั่งรถไฟหรือรถบัสก็สะดวกสวีเดนใช้ภาษาทางการก็คือภาษาสวีดิชนอกจากนี้ยังมีการใช้ภาษาซอมิและภาษาฟินิชด้วยนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะบริเวณที่เที่ยวสวีเดนมีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลายสกุลเงินที่ใช้ในสวีเดนก็คือโครนาสวีเดนในตอนหน้าเรามีข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศในประเทศสวีเดนแต่ละฤดูกันเพื่อใครจะเดินทางจะได้รู้ว่าควรเดินทางไปในช่วงฤดูไหนนะคะในตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
0: Cool Delight 905 FM

0: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: ชีวิตที่ดีต้องเป็นชีวิตที่ได้รับการกระทบกระทั่งอยู่เสมอถ้ามันไม่กระทบกระทั่งเลยเราจะไปเอาภูมิคุ้มกันมาจากไหนชีวิตที่ดีต้องเป็นชีวิตที่พร้อมที่จะโอบรับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะประเดประดังทางถมก็มาสู่ชีวิตเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันประเดประดังทางถมก็สู่ชีวิตเราแล้วเราอ้าแขนรับวันหนึ่งมันจะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นงอกงามแล้วก็เจริญเติบโตอย่างมีวุฒิภาวะแต่ถ้าเราไม่พร้อมจะรับอะไรสักอย่างนั้นโดนวิจารณ์หน่อยหนึ่งจะฆ่าตัวตายล้มเหลวครั้งหนึ่งก็ทำร้ายตัวเองเมื่อไหร่คุณจะโตฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเรามันเข้ามาอย่างมีความหมายเสมอถ้าเราพร้อมที่จะอ้าแขนรับวันหนึ่งเราจะไม่ทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นอีกเพราะทุกครั้งที่สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเราจะเติบโตขึ้นทุกครั้งจากข้างใน
1: คำสอนจากท่านว.วชิระเมธีความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
0: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง 905 FM แชทไลน์ 905 FM

together, with the hill of hope for the salvation.

0: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพียูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพียูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพียูโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสันติเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: สาราลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮ้
5: ไม่รู้
6: เฮ้ ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
9: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
11: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
12: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319รรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
13: Delight 905 FM Music by the Sea

0: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
5: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
6: ์พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับหางตาห่างคิ้วตกก็มา
7: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
8: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villaออร่าคลินิก076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม
9: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
2: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
11: ทำไมคนที่ชอบให้ชีวิตกลับยิ่งมีมากขึ้นหลายคนกลัวการให้กลัวว่าให้ไปแล้วตัวเองจะเหลือน้อยลงเลยกำทุกอย่างไว้แน่นแต่กลับรู้สึกขาดอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่าการให้ทานเป็นบันไดขั้นแรกของความเจริญเพราะการให้ฝึกใจเราให้เลิกยึดติดและเปิดใจให้กว้างมือที่กำแน่นรับอะไรใหม่ไม่ได้แต่มือที่ยอมคลายออกให้ผู้อื่นคือมือที่พร้อมรับสิ่งดีๆกลับมาเสมอสิ่งที่ได้กลับมาอาจไม่ใช่เงินก้อนเดิมแต่คือมิตรภาพ
12: ความช่วยเหลือในยามยาก
11: และความสุขใจที่เงินซื้อไม่ได้นี่คือความรวยที่แท้จริงที่ไม่มีใครมาขโมยไปได้การให้ไม่ต้องรอรวยรอยยิ้มคำพูดดีๆการช่วยเหลือด้วยแรงกายก็คือทานที่ยิ่งใหญ่เริ่มให้ได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยสิ่งที่เรามี
10: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
13: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
14: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด์ สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์ในวันนี้นะคะพบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะแม้ว่าวันนี้นะคะจะเป็นช่วงตอนส่งท้ายของซีรีส์ Flower Season ชมดอกไม้หลากหลายฤดูกาลแต่มะนาวยังคงแจกความสดใสอย่างไม่มีเบื่อเลยค่ะวันนี้ค่ะพาทุกท่านมาเช็คอินกันที่ใกล้ๆนี้เองค่ะสวนลุงเวจังหวัดรังค่ะที่แปลงไม้ดอกเมืองหนาวสวนลุงเวตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลนาหมื่นสีอำเภอนายงจังหวัดรังช่วงนี้ก็จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งจากในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงที่จูงลูกจูงหลานชวนคนรักชวนคนในครอบครัวและเพื่อนกลุ่มนะคะพร้อมด้วยการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าหลากหลายสีสันเดินทางมาเที่ยวชมและถ่ายรูปกับไม้ดอกเมืองหนาวโดยไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงเมืองเหนือค่ะทางสวนลุงเวศนะคะก็ยังได้เนรมิตประดับตกแต่งสถานที่ให้มีมุมถ่ายรูปมุมนั่งเล่นและมุมดื่มกาแฟท่ามกลางสภาพแวดล้อมด้วยทุ่งนาหมื่นสีถิ่นปลูกข้าวแหล่งใหญ่ของจังหวัดรังเห็นแล้วสวยงามประทับใจมากๆเลยค่ะสำหรับไม้ดอกเมืองหนาวที่นำมาปลูกในสวนก็มีหลายชนิดค่ะทั้งดอกมาร์กาเร็ตชนิดสีม่วงและสีชมพูทั้งสายพันธุ์ในเมืองไทยและจากประเทศญี่ปุ่นแต่สายพันธุ์ที่เหมาะสำหรับภาคใต้ที่สุดก็มาจากจังหวัดเชียงรายโดยใช้เวลาในการปลูกนับตั้งแต่แยกหน่อพอกล้ากว่า3เดือนครึ่งซึ่งถือเป็นดอกไม้ที่ปลูกยากมากค่ะเพราะจะต้องใช้ทักษะและความสามารถมากๆเพราะภาคใต้มีความชื้นสูงนอกจากนี้ก็ยังมีดอกซีโลเซียหรือดอกสร้อยไก่ญี่ปุ่นดอกบัวบีน่าหรือดอกลมหนาวลิ้นมังกรคอสมอสรวมไปถึงไม้ประดับอื่นๆอีกมากมายเพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะส่วนลุงเวศค่ะเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นสามารถนำนักเรียนเข้าทัศนศึกษาถ่ายภาพพรีเวดดิ้งหรือใช้เป็นสถานที่ถ่ายสินค้าสามารถคลิกจองไปได้ที่ Facebook ส่วนลุงเวศได้เลยค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้ามะนาวจะพาทุกท่านไปเช็คอินชื่นชมสถานที่อันซีนไทยแลนด์ที่ไหนอย่าลืมรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
13: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
15: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
13: ์คุณกำลังฟังดีไลท์ 95 FM 90.5 MHz คลื่น

0: ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฝั่งฝั่ง905 FM แชทไลน์905 FM
1: Cool Delight 905 FM 905 FM

ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: ินในต่างแดน Over the Sea
1: Over the Sea
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังในตอนที่แล้วเราได้บอกแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นกันเกียวโตอดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นดังนั้นเนี่ยจึงได้การันตีความน่าสนใจในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและบอกเล่าประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นโดยมีสมบัติของชาติราว 20% และสมบัติสำคัญทางวัฒนธรรมราว 14% ในปีคริสตศักราช 1994 ยูเนสโกได้ให้การรับรองกลุ่มมรดกโลกในนครเกียวโตในนามของอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของเกียวโตโบราณเมืองเกียวโตอุจิและโอสึ17สถานที่เช่นศาลเจ้าคิมิงาโมะปราสาทนิโจเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยังงดงามด้วยธรรมชาติที่มีเสน่ห์หลากหลายตามฤดูกาลพร้อมกิจกรรมน่าสนุกอีกมากมายเช่นปั่นจักรยานชมเมืองร่วมพิธีชงชาแต่งกายในชุดโบราณชมเมืองลิ้มรสอาหารและขนมแบบดั้งเดิมเป็นต้นในตอนหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังไปเช็คอินกันในจุดแลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่นแต่จะเป็นที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะ
3: Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemedia1.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม905 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล้นหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสันติเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
5: เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
4: ให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
5: และใกล้และใกล้
4: ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
6: ลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ฟัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
7: ไม่รู้
8: เฮ้ย เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: กรุ๊ปเซียวโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
11: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
13: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioline

0: สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
1: โทรศัพท์หมายเลข053 23